0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: Muay Thai is an ancient martial arts and a form of self-defense. Historical evidence confirms that Muay Thai has been a part of Thai life. This form of self-defense

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P

รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันน้องนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house house house บ้านวิ้ว นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color color color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งหนึ่งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ treeTREE tree ต้นไม้ circle CIRCLE circle วงกลม square SQUARE square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้ว

0: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
1: เข็มทองเอากุญแจนั่นมาให้ข้า
2: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
1: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรอ

0: ปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: จับข้ามาทำไมเนี่ยแล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
3: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานท่าแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
3: อะเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
3: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
3: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
3: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
3: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
3: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
3: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
3: ยากสิอยากอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
3: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
6: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
7: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
1: ฮะไหนไหน
3: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
6: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: อ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ กุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
6: ้เอาละนะย้าย
0: เย้
6: ศิลาพังประตูเข้าไปเลย

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
0: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้าย
1: เฮ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ยอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: บ๊าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: carefully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindrong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: มันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวานเอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคลาทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the food?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right, eat, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
2: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious
1: บ๊ายบาย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: to Stannis and an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way to progress us without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของ

ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วานถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะแ
10: ล้วเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
12: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
13: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
14: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
16: สวัสดีจ้า
17: สวัสดีจ้า
15: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
18: เมค่ะ
19: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
20: สวัสดีครับ
15: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
20: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
20: งวงช้างงวงช้าง
15: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
20: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
20: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
20: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
15: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งครับ
15: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
15: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนเก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
5: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: ฮะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้ๆๆ

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น. 14:30 น. สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

น้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach,

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเลอื

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED

0: Beach bed เตียงชายหาด Beach B-E-A-C-H Beach ชายหาด Garbage G-A-R-B-A-G-E Garbage ขยะ Wave W-A-V-E Wave คลื่น Seafood S-E-A-F-O-O-D Seafoodอาหารทะเล
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะนั่นก็คือเรื่องการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการลบจำนวนนับกันก่อนค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะ5ลบด้วย1ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2 5ลบด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ3นั่นเองค่ะข้อ3 5ลบด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ2นั่นเองข้อ4 5ลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองและข้อสุดท้าย5ลบด้วย5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปของผลลัพธ์ตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะคะตอนนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตยังคะถ้านักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วนั้นเรามาดูคำถามถัดไปเลยค่ะครูถามว่า5ลบด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากนั่นก็คือลบ1นั่นเองค่ะต่อมา5ลบด้วย7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะลบ2นั่นเองและครูก็เชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามคุณครูปลายทางอยู่เช่นกันค่ะข้อสุดท้าย5ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ3นั่นเองค่ะแล้วถ้าครูให้นักเรียนหาคำตอบของ5ลบด้วย288ล่ะคะถ้านักเรียนใช้แบบรูปข้างต้นนักเรียนจะใช้เวลาในการหาคำตอบนานไหมคะนานใช่ไหมคะเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานดังนั้นเราจะอาศัยความรู้เรื่องจำนวนตรงข้ามมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังตรงนี้นะคะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวน1คือจำนวนเต็มอีกจำนวน1โดยที่จำนวนทั้ง2นี้อยู่ห่างจากอะไรคะเก่งมากค่ะอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อนะคะครูเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะลบ -4 นั่นเองแล้วถ้าคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ -4 นั่นเองและถ้าครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ -4 คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะคือ4นั่นเองบวกด้วยลบ4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะและลบ4บวกด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเอง7บวกด้วยลบ7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ7บวกด้วย7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเองต่อมานะคะ9บวกด้วยลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ9บวกด้วย9จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เราจะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A ค่ะ ักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะคำถามคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือ4คะจากเก่งมากค่ะเพราะว่าระยะห่างเท่ากันใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราเลยได้ว่าลบของลบ4เท่ากับ4ซึ่งก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นคือลบของลบ a จะเท่ากับ a นั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูข้อตกลงตรงนี้นะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นก็คือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกลงไปในสมุดเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้ค่ะเพราะว่าในการหาผลลบเราจะต้องอาศัยข้อตกลงนี้ในการหาคำตอบค่ะ

0: ้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะค่ะตอนนี้นักเรียนจำได้ยังคะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจงหาผลลบของ13ลบด้วย27นักเรียนคิดว่าในการหาผลลบของจำนวนเต็มจะต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกเขียนการลบในรูปการบวกใช่ไหมคะตัวตั้งของเราคือจำนวนใดคะ13ตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 27
0: แล้วจำนวนตรงข้ามของ27คือจำนวนใดคะ
2: 27
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวก13บวกด้วยลบ27นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ27คือ27ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ13คือ13นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ14นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลลบเท่ากับลบ14ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลลบของลบ35ลบด้วย14จากโจทย์จะเห็นว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
2: ลบ35
0: เก่งมากค่ะลบ35แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือ14แล้วจำนวนตรงข้ามของ14คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ14นั่นเองจากข้อตกลงที่คุณครูให้นักเรียนจดบันทึกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
3: ตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ35ลบด้วย14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ35บวกด้วยลบ14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 21ลบเท่าไหร่นะคะ
4: 49.
0: เก่งมากค่ะลบอะไรคะลบ49นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้จึงได้ผลลบเท่ากับลบ49นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะจงหาผลลบของลบ12ลบด้วยลบ14จากโจทย์ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
2: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
2: 14
0: เก่งมากค่ะจากข้อตกลงการเขียนการลบในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
2: เท่ากับตัวตั้งบวก
0: เก่งมากค่ะจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือจำนวนใดคะ
2: 14
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ12ลบด้วยลบ14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ12บวกด้วย14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ12คือ12นั่นเองค่ะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโจทย์การลบจำนวนเต็มจำนวน4ข้อ ซึ่งประกอบด้วยการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้งโจทย์ทั้ง4ข้อลงไปในกระดาษ A3 ที่คุณครูแจกให้ค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนสลับโจทย์กับกลุ่มข้างๆค่ะจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มที่สร้างโจทย์เจ้าของโจทย์เนี่ยมาตรวจคำตอบให้นักเรียนค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้เราได้ฝึกการหาผลลบกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าบางกลุ่มโดนเพื่อนที่ตั้งโจทย์การลบยากมากใช่ไหมคะคือใช้ตัวเลขเยอะไหนมีใครมาบอกครูได้บ้างว่าถูกหมดทั้ง4ข้อเลยกลุ่มไหนถูกหมดทั้ง4ข้อเก่งมากค่ะและเชื่อว่านักเรียนทุกคนเองก็ได้ฝึกการหาผลลบอย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนสังเกตนะคะจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหาคำตอบข้อแรกจากจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือลบ22ลบด้วย102เมื่อนักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนก็เลือกเดินตามเส้นทางที่นักเรียนได้คำตอบค่ะแล้วจะนำทางนักเรียนไปยังข้อถัดไปนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำต่อไปจนเสร็จจนถึงจุดสิ้นสุดเพื่อหาคำตอบว่าต้นกล้าเนี่ยไปซื้อของชนิดใดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสามารถลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะจากคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหารหนึ่งอย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดคะ
1: น้องไก่ทอด
0: เรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมจุดเริ่มต้นเริ่มที่ลบ22ลบด้วย102จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ124นั่นเองต่อมาลบ50ลบด้วยลบ36จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อมา165ลบด้วย48ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ117นั่นเองต่อมา160ลบด้วยลบ177ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ137เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาลบ75ลบด้วย34ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ109ต่อมาลบ200ลบด้วยลบ50ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ150นั่นเองต่อมา35ลบด้วยลบ16ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ51ได้คำตอบเป็น51นั่นเองค่ะต่อมาลบ20ลบด้วยลบ88ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 68
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากค่ะต่อมา72ลบด้วย84ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -12
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้คำตอบว่าต้นกล้าไปซื้อน่องไก่ทอดนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะงั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์เก่งมากค่ะเป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ A บวกด้วย A นั่นเองค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คืออะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นเองนั่นคือลบลบ A จะเท่ากับ A ค่ะต่อมานะคะการหาผลลบของจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกเก่งมากค่ะซึ่งอาศัยข้อตกลงที่ว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนั่นคือ A ลบด้วย B จะเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัด3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มแบบฝึกหัด5โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้านักเรียนไม่มีคำถามนักเรียนปลายทางล่ะคะหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมง

0: ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนปลายทางและก็คุณครูปลายทางทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านกำลังรับชมช่องเดียวทีวี7นะครับและตอนนี้ก็คือรายวิชาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราเจอกันครั้งแรกนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในภาคเรียนที่1นี้เราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าใน1ภาคเรียนนี้นะครับเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับในภาคเรียนที่1รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจะมีเรื่องที่ต้องเรียนด้วยกันทั้งหมดกี่หน่วยมีเด็กๆคนไหนทราบแล้วบ้างมีไหมเอ่ยยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับหน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ที่เราจะต้องเรียนนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หน่วยนะครับหน่วยที่1นะครับก็คือชื่อหน่วยว่าสารในชีวิตประจำวันซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนในหน่วยที่1กันนะครับหน่วยที่2โลกใต้เลนนะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่มีขนาดเล็กนะครับที่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษานะครับหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืชเราจะมาเรียนรู้กันว่าพืชสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้อย่างไรบ้างนะครับและหน่วยที่4หน่วยสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนนี้ก็คือการเจริญเติบโตของพืชนะครับเราจะได้เรียนกันในส่วนของพืชนะครับว่าพืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างไรนะครับการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็คือ4หน่วยการเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนที่1นี้นะครับอ่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะเรียนหรือยัง
1: พร้อม
0: ครับนักเรียนต้นทางอาจจะดูยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครูจะมีท่าประจําซึ่งเราจะต้องทําทุกครั้งเมื่อเราพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะทําท่าตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ครูเสือนะครับหรือว่าครูอลงกรสวนเพชรนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนพร้อมไหมครับนักเรียนจะต้องทําท่าแบบนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นได้ไหมทำได้ไหมเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ครูถามว่านักเรียนพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้องทำท่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่านักเรียนพร้อมแล้วอ่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคแสดงว่านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางแล้วครับพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆต้นทางแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะต้องเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับหน่วยที่1สําหรับวันนี้ที่จะต้องเรียนนะครับครูบอกไปแล้วว่าชื่อสารในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนก็คือการใช้ประโยชน์จากธาตุเราจะใช้ประโยชน์จากธาตุอย่างไรบ้างนักเรียนต้นทางมีใครพอจะรู้จากธาตุอะไรบ้างหรือเคยได้ยินผ่านมาแล้วบ้างเคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินบ้างลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิมีธาตุอะไรที่เราเคยได้ยินผ่านมาบ้างมีไหมเอ่ย
3: โพแทสเซ
0: ีย
3: ม
0: โพแทสเซียมมีโพแทสเซียมนะครับนักเรียนปลายทางสามารถยกมือขึ้นตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับมีอีกไหมครับนอกจากธาตุโพแทสเซียมมีหนึ่งธาตุใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับธาตุกันนะครับว่ามันมีธาตุอะไรบ้างนะครับแล้วมีสารอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากธาตุนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูมีกิจกรรมนะครับที่จะให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับว่าช่วยบอกฉันทีฉันมีชื่อว่าอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูมีของบางสิ่งบางอย่างที่จะมามอบให้กับนักเรียนนะครับสิ่งนั้นก็คือสมุดเล่มเล็กเล่มนี้นะครับสมุดเล่มเล็กเล่มนี้นะครับครูเรียกมันว่าสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมารับสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับเชิญได้เลยครับกลุ่ม1 2 3 4 5 6ตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับสมุดสะสมสติกเกอร์ได้เลยครับเชิญเลยครับลุกมาได้เลยครับกลุ่มละ1เล่มนะครับเลือกได้เลยเลือกได้เลยชอบสีไหนนะครับโอเคครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับสมุดสะสมสติกเกอร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมุดที่ได้รับไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนเขียนชื่อกลุ่มแล้วก็สมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วสมุดสะสมสติกเกอร์นี้เราจะมีไว้ทําอะไรนะครับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นม.1กับครูเสือนะครับจะมีการ จกสติกเกอร์ให้กับนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและก็สนใจในการเรียนนะครับซึ่งครูจะแจกไปแล้วก็ให้นักเรียนติดสะสมไว้ในสมุดสะสมสติกเกอร์โอเคไหมครับทุกคนเข้าใจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ครูอยากจะแจกแล้วกิจกรรมนี้เราจะเอาสติกเกอร์สักกี่ดวงดี1 2 3 4 5โอ้5ดวงเลยเหรอได้5ดวงเลยนะครับโอเคกิจกรรมนะครับช่วยบอกฉันทีฉันมีชื่อว่าอะไรนะครับครูจะมีคำใบ้ให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับคำใบ้ของครูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คำใบ้นะครับครูจะเปิดให้นักเรียนดูทีละคำใบ้จนถึงคำใบ้ที่4แต่ถ้านักเรียนสามารถตอบได้นะครับสามารถยกมือขึ้นได้นะครับว่าช่วยบอกฉันทีฉันมีชื่อว่าอะไรพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วต้องทำยังไง
2: พร้อมแล้วตื่นเต้น
0: โอเคครับคำใบ้ที่1เป็นธาตุชนิด1โอ้แล้วมีชื่อว่าอะไรล่ะธาตุนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคำใบ้ที่2พบมากในกล้วยมันฝรั่งและผักใบเขียวยังกว้างอยู่ไหมยังกว้างอยู่เนาะนะครับถ้านักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบได้สามารถยกมือแล้วก็ตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับคำใบ้ที่3เป็นแร่ธาตุสำคัญในร่างกายแสดงว่าธาตุชนิดนี้มันจะอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมสุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ทางเคมีของมันคือตัว K 4คำใบ้นี้นะครับเป็นธาตุชนิดหนึ่งพบมากในกล้วยมันฝรั่งและผักใบเขียวเป็นแร่ธาตุสำคัญในร่างกายสัญลักษณ์ทางเคมีคือตัว K มีใครที่พอจะตอบคำถามให้ครูได้ว่าธาตุชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรยกมือได้เลยนะครับมีไหมมีไหมตัวแทนจากกลุ่ม2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม2ดูว่าธาตุชนิดนี้กลุ่ม2เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นธาตุอะไรนะครับขอเชิญกลุ่ม2ลุกขึ้นตอบได้เลยครับว่าธาตุนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับสติกเกอร์5ดวงนะครับเชิญได้เลยครับ
4: แคลเซียมครับ
0: แคลเซียมปรบมือเพื่อนก่อนขอบคุณครับธาตุแคลเซียมยังไม่ถูกต้องนะครับยังไม่ถูกต้องเชิญนั่งเลยครับปรึกษากันได้นะครับ1 2 3 4 5 6กลุ่ม2ที่ตอบไปแล้วสามารถที่จะตอบได้อีกครั้งนึงนะครับว่าธาตุนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับกลุ่ม6ยกมือครับกลุ่ม6ยกมือเรามาดูกลุ่ม6ดูซิว่าหลังจากที่เขาปรึกษากันแล้วนะครับกลุ่ม6จะตอบว่ามันคือธาตุอะไร
5: โพแทสเซียมค่ะ
0: อะไรนะครับ
5: โพแทสเซียมค่ะ
0: โพแทสเซียมถูกต้องครับประมือให้เพื่อนครับธาตุนี้นะครับมีชื่อว่าธาตุโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่6มารับสติกเกอร์ได้เลยครับกี่ดวงนะเมื่อกี้ที่เราตกลงกัน5ดวงนะครับมาได้เลยครับมารับได้เลยสติกเกอร์ที่คุมให้นะครับมีหลายรูปภาพมากเลยนะครับนักเรียนเราสามารถเลือกได้นะครับเอาแค่1ดวงเองเหรอครับกี่ดวง5ดวง5ดวง2 3 4และ5ครบหรือยังครับโอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างใช่ไหมครับที่เราจะสามารถได้สติกเกอร์ไปสะสมในสมุดสะสมสติกเกอร์ของเรานะครับโอเคนะครับธาตุนี้นะครับมีชื่อว่าโพแทสเซียมนะครับทีนี้คำถามของครูคือแล้วธาตุโพแทสเซียมเราสามารถที่จะเอาธาตุเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างตอนนี้เรารู้แล้วว่าธาตุที่ครูใบ้ให้มาเมื่อสักครู่นี้4คำใบ้นะครับคือธาตุโพแทสเซียมแล้วเราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างมีใครพอที่จะช่วยครูตอบได้ไหมมีไหมว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างมีไหมครับถ้านักเรียนมีคำตอบนะครับสามารถยกมือแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยดูแลนักเรียนแล้วก็รับฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางพอจะบอกครูได้ไหมว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างกลุ่มหนึ่งได้ไหมครับยังไม่ได้กลุ่ม2อย่างกลุ่ม3ยังไม่ได้กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับก การใช้ประโยชน์จากธาตุใช่ไหมจากชื่อเรื่องที่ครูบอกไปซึ่งธาตุที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือธาตุโพแทสเซียมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของอธิบายสมบัตินะครับประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับว่าธาตุโพแทสเซียมมีสมบัติอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างและผลกระทบของมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนจะต้องยอมรับความคิดเห็นโดยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการตัดสินใจเลือกใช้ธาตุโพแทสเซียมอย่างปลอดภัยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องนำธาตุโพแทสเซียมไปใช้นะครับมันจะปลอดภัยไหมคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับต่อมานะครับการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกใช้ธาตุอย่างปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของธาตุประโยชน์ของธาตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับกิจกรรมมีชื่อว่าการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อเหมืองแร่โพแทสไหมยังไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการทำเหมืองแร่โพแทสมันเป็นอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรและมันเกี่ยวกับธาตุโพแทสเซียมอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับ1ใบความรู้ที่1เรื่องการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับและอีก1อย่างที่นักเรียนจะต้องมีก็คือใบงานที่1นะครับการทำเหมืองแร่โพแทสซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับครูได้ดำเนินการแจกทั้งใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถหยิบไปคนละ1ชุดได้เลยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยแจกเอกสารทั้งใบความรู้และก็ใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปกับพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้รับทั้งใบความรู้และก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ1 นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้ที่1 นะครับก็คือใบความรู้เรื่องการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับหลังจากศึกษาใบความรู้ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆและตอบคำถามท้ายกิจกรรมและก็บันทึกลงในใบงานที่1โดยประเด็นที่จะต้องร่วมกันอภิปรายนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเด็น1สมบัติของธาตุโพแทสเซียมนะครับ2ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมนะครับ3ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมเราจะต้องรวบรวมทั้งหมด3ประเด็นนะครับก็คือสมบัติของธาตุโพแทสเซียมประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ผลที่เกิดจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับมีนักเรียนคนไหนสงสัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมไหมครับขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรนะขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรศึกษาใบความรู้กันก่อนแล้วเราก็ร่วมการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมนะครับประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมจากนั้นให้เราทำยังไงต่อตอบคำถามใช่ไหมครับลงในใบงานที่1ซึ่งใบงานที่1มีทั้งหมดกี่คำถามเอ่ยมีใครเปิดดูเลยบ้าง4คำถามจริงไหมเปิดดูดีๆนะครับมีทั้งหมด5คำถามนะครับมีทั้งหมด5คำถามคำถามที่1สมบัติของธาตุโพแทสเซียมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้จากการศึกษาใบความรู้ที่1นะครับข้อที่2ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างนะครับข้อที่3ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างข้อที่4นะครับผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสมีอะไรบ้างเอ๊ะข้อที่3กับข้อที่4มันขึ้นต้นด้วยคำว่าผลกระทบใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่นะครับข้อที่3คือผลกระทบจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับส่วนข้อที่4คือผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับและอีก1ข้อนะครับข้อสุดท้ายถ้าสมมติว่าชุมชนของนักเรียนนะครับที่นักเรียนอาศัยอยู่นะครับต้องการที่จะสร้างเหมืองแร่โพแทสในบริเวณชุมชนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เราจะเห็นด้วยไหมว่าการทำเหมืองแร่โพแทสควรจะเกิดขึ้นในบริเวณชุมชนของเราหรือไม่พร้อมกับบอกเหตุผลครูด้วยนะครับโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ เริ่มต้นจากการศึกษาใบความรู้นะครับซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มของเราได้นะแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมด5ข้อนะครับถ้านักเรียนมีประเด็นสงสัยหรืออยากจะสอบถามสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะยกมือถามคุณครูปลายทางที่ควบคุมและก็ดูแลนักเรียนได้เลยนะครับ

0: เอาละครับเด็กๆทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วพอจะหาคำตอบได้ไหมพอได้ไหมครับมาพอได้เนาะทีนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะหาผู้โชคดีกลุ่มไหนจะโชคดีที่จะสามารถมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้ครูได้นะครับโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคพร้อมแล้วนะครับเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมไปพร้อมกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนสามารถยกมือแล้วก็ตอบขอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1 นะครับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ผ่านมาแล้วมีใครที่จะสามารถบอกครูได้บ้างว่าสมบัติของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างใครจะตอบยกมือขึ้นได้เลยครับกลุ่ม2ยกมืออย่างไวนะครับกลุ่ม2เขาอยากได้สติ๊กเกอร์แล้วนะครับข้อนี้ให้5ดวงเหมือนกันนะครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าสมบัติของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เป็นธาตุโลหะที่มีสถานะเป็นของแข็งที่มีอุณหภูมิห้องครับ
0: ครับ
1: อย่างที่2คือมีจุดหลอมเหลวแล้วก็จุดเดือดที่ต่ำครับ
0: ครับ
1: อย่างที่3คือเป็นธาตุที่มีความหนาแน่นต่ำ
0: ครับ
1: และอย่างสุดท้ายคือความว่องไวทางเคมีสูงครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ก่อนครับครูก้าของเรานะครับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมจากที่เราศึกษาในใบความรู้มาแล้วมีทั้งหมดกี่สมบัตินะ
2: 4
0: สมบัติใช่ไหมครับถูกต้องเหมือนที่กลุ่มที่2ตอบมาเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าสมบัติของธาตุโพแทสเซียม4สมบัตินั้นมีอะไรบ้าง1 นะครับธาตุโพแทสเซียมเป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมครับที่อุณหภูมิห้องนะครับสมบัติที่2จุดล้อมเหลวและจุดเดือดต่ำนะครับสมบัติที่3ความหนาแน่นต่ำนะครับและสมบัติที่4มีความว่องไวทางเคมีสูงนะครับถูกต้องเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมารับสติกเกอร์นะครับ5ดวงนะครับนับเลย5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับสมบัติของโพแทสเซียมนะครับตอนนี้นักเรียนได้รู้แล้วว่าธาตุโพแทสเซียมนะครับที่เราได้ศึกษาจากใบความรู้นะครับมีสมบัติอะไรบ้างซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนี้นะครับนักเรียนคนไหนที่ตอบสมบัติของธาตุโพแทสเซียมไม่ครบสามารถเขียนเพิ่มเติมลงในใบงานของเราได้เลยนะครับโอเคข้อที่1ผ่านไหมเอ่ยผ่านไหมผ่านนะนะครับต่อไปข้อที่2นะครับประโยชน์หลังจากที่เราทราบสมบัติของธาตุโพแทสเซียมแล้วเรามาดูซิว่าประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างเราสามารถนำธาตุโพแทสเซียมไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างหรือไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างโอเคตอนนี้หลายๆกลุ่มอยากจะตอบเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางหลายๆกลุ่มอยากจะตอบเลยนะครับโอเคเอามือจับติ่งหูก่อนเอามือจับติ่งหูก่อนนะครับเอามือจับติ่งหูก่อนเดี๋ยวครูจะพยายามดูว่าใครยกเร็วที่สุดนะครับพร้อมนะสามสองหนึ่งยกเฮ้ยกูมองไม่ทันอ่ะอีกรอบได้ปะอีกรอบยกกลุ่ม3ครับตัวแทนกลุ่ม3ลองตอบสิประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วตอบให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังได้เลยครับ
3: ใช้เป็นธาตุสำคัญในปุ๋ยค่ะ
4: นำไปสกัดได้เป็นโพแทสเซียมเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยเคมีแล้วก็ทำสารสบู่ได้ค่ะสารซักฟอกแล้วก็เซรามิกค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนกลุ่มที่3ครับโอเคนะครับเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าธาตุโพแทสเซียมสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ใช่ไหมแล้วก็สารซักฟอกแล้วก็สบู่แล้วก็เซรามิกนะครับจริงหรือไม่นะครับถูกต้องเลยเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบมานะครับเพราะนั้นรางวัลของกลุ่มที่3คือสติ๊กเกอร์นะครับ5ดวงเหมือนกันนะครับตอนนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่6สะสมไปแล้วกลุ่มละ5ดวงนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเรายังมีคำถามอีกนะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเรารู้สมบัติแล้วรู้ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วนะครับประเด็นที่3หรือข้อที่3นะครับก็คือผลกระทบล่ะถ้าเรานำธาตุโพแทสเซียมไปใช้มันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะครับตอนนี้นะครับเราเอาไปใช้ทำปุ๋ยใช่ไหมเอาธาตุโพแทสเซียมไปใช้ทำปุ๋ยใช่ไหมถ้าเราเอ๊ะเราต้องคิดต่อแล้วว่าถ้าเราเอาธาตุโพแทสเซียมไปทำเป็นปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยไปใช้มันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างพร้อมไหมเอ่ยโหกลุ่ม6เขาจับหูเขาจับติ่งหูรอแล้วนะอยากจะตอบแล้วนะครับโอเคพร้อมนะ3 2 1ยกอีกรอบอีกรอบอีกรอบ3 2 1ยกกลุ่ม2ครับกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเราต้องสู้นะครับอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมมีอะไรบ้างเชิญครับ
2: ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศครับก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำครับก่อให้เกิดปัญหาดินหรือแหล่งน้ำเค็มจากกระบวนการแยกน้ำเกลือจากโพแทสเซียมครับ
0: โอเคครับอ่ะนั่งลงก่อนถูกไหมถูกไหมกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าไงอ่ะกลุ่ม3อยากเพิ่มเติมอ่ะกลุ่ม3จะเพิ่มเติมว่าอะไรนะครับผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่ม3
4: ไม่ถูกค่ะเพราะว่าผลกระทบจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะคะคือการใช้ในปุ๋ยมากๆก่อให้เกิดพืชตายดินเสียการทิ้งสบู่ลงแม่น้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียค
0: ่
4: ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้เพื่อนครับลักษณะคำตอบจะคล้ายๆกันเนาะคือมันจะส่งผลกระทบนะถ้าเราใช้ปุ๋ยมากก็จะส่งผลต่อพืชใช่ไหมครับซึ่งถ้าผลกระทบมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดมลพิษได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูอนุญาตทั้งสองกลุ่มแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับมีอะไรบ้างถ้าเรานำไปใช้เยอะๆเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยจากโพแทสเซียมเยอะๆนะครับมากเกินไปมันก็จะส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมเราไปให้เวลาที่เราใช้ปุ๋ยเราให้กับพืชใช่ไหมครับกับต้นไม้ที่เราปลูกใช่ไหมครับมันก็จะสะสมอยู่ในดินถ้าเราใช้มากๆนะครับมันก็จะส่งผลต่อสมดุลของธาตุอาหารนั่นเองนะครับมีผลกระทบอะไรอีกบ้างนะครับแล้วถ้ามันไหลลงสู่แหล่งน้ำล่ะใครที่อาศัยอยู่ในน้ำใครที่อาศัยอยู่ในน้ำ
5: ปลา
0: ใช่ไหมครับถ้ามันไหลลงสู่แหล่งน้ำมากๆมันก็จะส่งผลกระทบต่อปลาหรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งผลกระทบก็คือถ้าใช้มากเกินไปนะครับจะทำให้ดินเนี่ยมีความเค็มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วส่งผลต่อคุณภาพของดินและการดูดซึมแร่ธาตุอื่นของพืชด้วยเช่นกันนะครับโอเคขอบคุณกลุ่ม2และกลุ่ม3นะครับเดี๋ยวสะสมสติกเกอร์ไปอีกนะครับนับได้เลยครับ5ดวงนะครับผ่านไปสำหรับสมบัติของธาตุโพแทสเซียมประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมแล้วก็อะไรเอ่ยผลกระทบจากการใช้ธาตุโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปข้อที่4คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่4ลองทบทวนคำถามและคำตอบที่เราตอบมานะครับว่าเราจะตอบว่าอะไรดีนะครับโอเคครับต่อไปนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่4นะครับผลกระทบเหมือนกันแต่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสนะครับให้กำลังใจกลุ่มที่1กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5นะครับให้สะสมสติกเกอร์ให้ได้นะครับโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วจับติ่งหูครับจับติ่งหูเลยโอเค3ยัง3อยู่3 2 1ยกโอ้โหครูดูไม่ทันอ่ะอีกรอบได้ป่ะยกกลุ่ม4ครับกลุ่ม4กลุ่ม4เข้ามาแล้วกลุ่ม4เข้ามาแล้วผลกระทบนะครับที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสมีอะไรบ้างเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะครับฟังคำตอบของเพื่อนๆต้นทางไปด้วยนะครับว่าเพื่อนเขาจะตอบว่าอะไรถ้ากลุ่ม4พร้อมแล้วเชิญครับ
4: ผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสนะคะ1ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ2ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง3ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและ4ก่อให้เกิดปัญหาทางดินเค็มหรือแหล่งน้ำเค็มค่ะ
0: ถูกไหมถูกไหมถ้าถูกปรบมือให้เพื่อนครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่4นะครับเชิญนั่งได้เลยครับผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โพแทสมีอะไรบ้างนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ผลกระทบที่เพื่อนตอบมา1มลพิษทางอากาศนะครับเวลาที่เราทำเหมืองแร่โพแทสอาจจะเกิดฝุ่นขึ้นนะครับส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศขึ้นมานะครับและสารที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับเชื้อเพลิงและการทำงานของเครื่องจักรส่งผลให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับ ประเด็นที่2มลพิษทางเสียงนะครับเวลาที่เราทําเหมืองแร่มันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับเป็นมลพิษทางเสียงได้นะครับ3เกิดมลพิษทางน้ํานะครับถ้าฝุ่นเกลือหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหมืองแร่โพแทสกระจายลงสู่แหล่งน้ําก็เป็นมลพิษทางน้ําได้เช่นกัน4เกิดปัญหาดินเค็มนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เกลือหินนะครับสะสมอยู่ในดินก็อาจทําให้เกิดดินเค็มได้นะครับโอเคครับกลุ่มที่4เดี๋ยวครูให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวมาทวงท้ายครับนะครับสุดท้ายตอนนี้เรารู้สมบัติและรู้ประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมและรู้ผลกระทบของธาตุโพแทสเซียมและรู้ผลกระทบของเหมืองแร่โพแทสแล้วนักเรียนคิดว่าเราควรตั้งไหมตั้งเหมืองแร่โพแทสบริเวณชุมชนของเราหรือไม่มีอยากจะตอบไหมว่าเราควรตั้งหรือไม่ควรตั้งตอนนี้มีกลุ่มที่2เราฟังคำตอบของกลุ่มที่2ก่อนแล้วกันเนาะมีกลุ่มที่1เดี๋ยวต่อไปกลุ่มที่1อ่ะเชิญกลุ่มที่2ครับเราควรจะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสดี
2: ไม่ครับ
0: ไม่ครับเพราะอะไรครับ
2: มีผลเสียเยอะครับทําให้การเกษตรเสียหายได้ครับ
0: โอเค
2: ทําให้การประมงไม่สามารถประมงได้ครับ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ครับเมื่อกี้กลุ่มที่1ยกมือด้วยเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่1ด้วยนะครับว่ากลุ่มที่1เขาจะเห็นว่าควรตั้งหรือไม่ควรตั้งดีนะครับเชิญครับ
5: ไม่ตั้งค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
5: โพแทสเซียมเพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านที่พึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติในการดำรงชีวิตและพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม
0: สรุปกลุ่มที่1บอกว่าตั้งใช่ไหม
5: ไม่ตั้งค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไม่ตั้งนะครับกลุ่มที่2บอกว่าไม่ตั้งกลุ่มที่1บอกว่าไม่ตั้งอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คิดเห็นว่าอย่างไรสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยครับ
6: ไม่ตั้งครับเพราะการทำเหมืองแร่โพแทสจะมีมลพิษทางเสียงและเกิดฝุ่นละอองส่งผลกระทบระคายเคืองผิวหนังเกิดมลพิษทางน้ำเพราะอาจมีน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือปัญหาขาดแคลนน้ำได้ซึ่งผลกับสุขภาพเราเป็นอย่างมากครับ
0: โอเคครับปรบมือเพื่อนกลุ่มที่5ครับแล้วกลุ่มอื่นล่ะคิดเห็นยังไงมีกลุ่มไหนที่บอกว่าควรตั้งไหมนอกจากกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม2แล้วกลุ่ม5บอกว่าไม่ควรตั้งแล้วเขาก็ให้เหตุผลมานะครับกลุ่มอื่นว่าไงมีกลุ่มไหนที่บอกว่าควรตั้งไหมโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือประเด็นที่เราถกเถียงกันเนาะในห้องของเรานะครับว่าเราควรจะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสดีอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสเราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช่ไหมจากการที่เราศึกษาใบความรู้ประโยชน์ของการทำเหมืองแร่มีไหมช่วยอะไรช่วยอะไรเขาทำเหมืองแร่โพแทสเพื่ออะไรครับผลิตอะไรเอ่ยปุ๋ยใช่ไหมลดการนำเข้าปุ๋ยใช่ไหมครับแต่มันก็มีผลกระทบด้วยใช่ไหมจากที่เพื่อนตอบมาทั้งมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกที่จะตั้งหรือไม่ตั้งเหมืองแร่โพแทสเราก็ต้องคิดแล้วก็พิจารณาว่าผลดีกับผลเสียนะครับมันดีอย่างไรมันเสียอย่างไรมันคุ้มค่าไหมนะครับอันนี้ก็คือการนำธาตุโพแทสเซียมมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนของเรานะครับธาตุโพแทสเซียมเนี่ยนะครับมีทั้งประโยชน์และโทษดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราควรที่จะนำธาตุโพแทสเซียมมาใช้หรือไม่ใช้เราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ถึงโทษข้อดีข้อเสียและก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราก็จบนะครับการเรียนการสอนลงไปแล้วนะครับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนนะครับเรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมและข้อที่3บัตรภาพสารตัวอย่างนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยจัดเตรียมทั้งใบกิจกรรมนะครับใบงานและก็บัตรภาพให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราพบกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งโลก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเรากำลังจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับเป็นตอนที่1 นะครับอันนี้ก็คือชื่อเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องนักเรียนจะต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ว่าสารบริสุทธิ์คืออะไรและสารผสมเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับมีคำถามที่จะมาทบทวนความรู้นะครับก็คือกิจกรรมทบทวนกันหน่อยนะครับเพราะนั้นกิจกรรมนี้คิดว่าน่าจะมีการสะสมสติกเกอร์ไหมมีนะครับมีแน่นอนวันนี้5ดวงเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เริ่มจากการแจกสติกเกอร์ก่อนเลย5ดวงพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะครับทบทวนกันหน่อยนะครับเอาละครูมีตัวอย่างสารมาให้จากสไลด์นี้นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับเรามาดูว่าแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างกลุ่มที่1นะครับมีผงดินทองคำคอนกรีตแล้วก็เกลือแกงนะครับกลุ่มที่2มีดื่มน้ำเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับส่วนกลุ่มที่3มีแก๊สออกซิเจนอากาศแล้วก็แก๊สหุงต้มนะครับตอนนี้ครูแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับคำถามของครูคืออะไรคำถามของครูคือเกณฑ์นะครับที่ครูใช้ในการจำแนกสารออกเป็น3กลุ่มนี้นะครับครูใช้เกณฑ์ใดนะครับเพราะเหตุใดแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษากันก่อนนะครับว่าที่ครูแบ่งออกเป็น3กลุ่มนี้ครูใช้เกณฑ์ใดอ๋อตอนนี้กลุ่มที่6เขายกมือแล้วนะครับกลุ่ม2ก็ยกมือแล้วนะครับกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังพร้อมไหมได้คำตอบไหมให้เวลากลุ่มอื่นคิดนิดนึงนะครับนักเรียนปลายทางสามารถที่จะระดมความคิดกันได้นะครับแล้วสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนต้นทางมีคำตอบแล้วใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยเราจะมีธงประจำกลุ่มอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ธงนะครับมี4สีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับครูจะดูจากการยกธงกลุ่มไหนที่ยกธงได้เร็วที่สุดจะมีสิทธิ์ตอบนะครับเพราะนั้นวางแผนดีๆใครจะยกธงสีอะไรทีนี้ธงตอนนี้อยู่ในมือใช่ไหมไม่เอาให้วางไว้ที่โต๊ะวางธงไว้ที่โต๊ะกลุ่มที่จะได้ตอบคำถามจะต้องยกธงสีนั้นๆตามคำสั่งของครูนะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยนะครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยนะครับวางธงไว้นะครับวางธงไว้นะครับทั้ง4ธงนะพร้อมไหม1 2 3ยกธงสีอย่างยังไม่บอกเลยว่าสีอะไรยกธงสีเขียวครับ

0: กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6กลุ่มที่6ยกเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวลองฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะฮะว่าจากที่ครูถามนะครับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารออกเป็น3กลุ่มคือเกณฑ์ใดเพราะเหตุใดถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: ใช้เกณฑ์สถานะค่ะแบ่งเป็นสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มที่1สถานะอะไรครับ
1: สถานะของแข็งค่ะ
0: กลุ่มที่2ล่ะครับ
1: ของเหลวค่ะ
0: และกลุ่มที่3ล่ะครับ
1: แก๊สค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องนะครับวันนี้กลุ่มที่6สะสมไปก่อน5ดวงอ่ะเชิญได้เลยครับมารับสติกเกอร์นะครับ5ดวงนะครับอันนี้คือคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับเขาบอกว่าใช้เกณฑ์ก็คือใช้สถานะนะครับในการที่จะแบ่งสารออกเป็นทั้ง3กลุ่มนะครับครบไหมครับโอเคครับขอบคุณครับปรบมือให้กลุ่มที่6อีก1รอบครับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกก็คือสถานะของสารนั่นเองนะครับซึ่งสถานะของสารมีด้วยกันทั้งหมดกี่สถานะ
2: 3
0: สถานะใช่ไหมครับกลุ่มที่1นะครับเป็นสารที่มีสถานะเป็นของแข็งนะครับกลุ่มที่2เป็นสารในสถานะของเหลวและกลุ่มที่3นะครับเป็นสารในสถานะแก๊สถูกต้องเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมาเลยนะครับทีนี้คำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับคำถามชวนคิดเมื่อกี้เราได้ดูแล้วนะครับว่าแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมก็คือใช้สถานะของสารใช่ไหมครับครูก็เลยอยากจะถามว่านอกจากการใช้สถานะในการจำแนกสารนะครับนักเรียนคิดว่ายังสามารถใช้เกณฑ์อื่นในการจำแนกสารได้อีกหรือไม่อย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าสถานะคือ1เกณฑ์ที่ใช้แนกสารแล้วมีเกณฑ์อย่างอื่นอีกไหมมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับว่าน่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกได้อีกบ้างมีไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าเอ๊ะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกสารได้อีกบ้างมีไหมครับถ้ามียกมือเลยนะมีไหมเอ่ยยังไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับว่านอกจากสถานะของสารนะครับเราสามารถใช้เกณฑ์อะไรได้อีกบ้างในการจำแนกสารนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับข้อที่1ก็คืออธิบายความหมายและยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายพร้อมกับยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับด้านทักษะกระบวนการมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1นักเรียนจะต้องจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับข้อที่2การลงความเห็นข้อมูลจากการสังเกตและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารนั่นเองนะครับต่อไปนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยค้นหาคำตอบหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนก็คือนักเรียนจะต้องจำแนกนะครับแล้วก็จัดหมวดหมู่ของสารที่พบในชีวิตประจำวันนะครับออกเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยเปรียบเทียบจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับโดยการสืบเสาะค้นหาคำตอบตามที่สงสัยพร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและลงความเห็นของข้อมูลนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำเลยนะครับก็คือกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนในครั้งนี้เราจะทำกิจกรรมกันในตอนที่1นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนจะต้องมีใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับมีใบงานที่1นะครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับจะมีใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นแจกให้ครบกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้เลยนะครับทั้งใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับเอาล่ะนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับเราจะต้องมาร่วมกันตอบคำถามก่อนนะครับซึ่งคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับข้อที่1ถามว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับ ข้อที่2กิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับข้อที่3นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและข้อที่4นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านใบกิจกรรมนะครับเพื่อตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ของครูนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลองอ่านใบกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับ

0: ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ะคำถามที่1 นะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับจากใบกิจกรรมที่เราศึกษานะครับจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์นะครับและอธิบายความแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับคำถามข้อที่2กิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างจากที่เราศึกษาใบกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เจอสิ่งที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยช่วยกันตอบได้เลยจากวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีบัตรภาพใช่ไหมครับมีบัตรภาพมีอะไรอีก
1: ม
0: ิกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกครับ
1: แ
0: ทงแก้วคนสารนะครับเรามาดูว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับ1บัตรภาพสารตัวอย่างนะครับเกลือแกงนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงทาน้ำดื่มบีกเกอร์แล้วก็แท่งแก้วขนสารนะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อที่ผ่านมาสักครู่นะครับครูบอกว่ากิจกรรมนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่เท่าไหร่กันก่อนตอนที่1กันก่อนนะครับวันนี้เราจะทำกิจกรรมในส่วนของตอนที่1กันก่อนนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสำหรับตอนที่1นะครับวิธีการทำกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับ1นะครับพิจารณาบัตรภาพซึ่งครูจะมีบัตรภาพให้นะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้อีกทีนึงนะครับและก็สืบค้นข้อมูลจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบในบัตรภาพนะครับว่าประกอบไปด้วยสารจำนวนกี่ชนิดอะไรบ้างนะครับบัตรภาพที่นักเรียนได้นักเรียนจะต้องระดมความคิดด้วยกันในกลุ่มนะครับว่าบัตรภาพนั้นมีสารอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบในบัตรภาพนั้นโอเคไหมนะครับต่อมาหลังจากที่เราพิจารณาแล้วทำยังไงต่อระบุนะครับระบุชนิดจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบในบัตรภาพแล้วก็บันทึกผลระบุอะไรบ้าง1ระบุชนิดก่อนนะครับระบุชนิดก่อนแล้วก็มาระบุจำนวนชนิดของสารนะครับองค์ประกอบในบัตรภาพนั้นแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับข้อที่3หลังจากที่เราบันทึกผลแล้วเราจะต้องจำแนกนะครับบัตรภาพนั้นนะครับออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์คือจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูมีเกณฑ์ให้แล้วใช่ไหมสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือจำแนกบัตรภาพออกเป็นกลุ่มนะครับข้อที่4นำเสนอผลการจำแนกตามเกณฑ์ที่ใช้พอจะเข้าใจไหมโอเคนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลมีอะไรบ้างระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะครับเราจะต้องสังเกตอะไรและก็เก็บข้อมูลอะไรนะครับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบในบัตรภาพเพราะฉะนั้นจะมีบัตรภาพให้แล้วเราสังเกตว่ามันมีจำนวนทั้งหมดกี่ชนิดมีอะไรบ้างแล้วก็บันทึกลงไปนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างตารางที่มีอยู่ในใบงานที่1อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารในบัตรภาพจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ชนิดกี่ชนิดครับ
1: 8ชน
0: ิดใช่ไหมครับ8ชนิดยกตัวอย่างเช่นเกลือแกงนะครับสารที่เป็นองค์ประกอบของเกลือแกงมีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ในเกลือแกงบ้างนะครับแล้วมันมีทั้งหมดกี่ชนิดพอเข้าใจไหมสารตัวอื่นก็เช่นกันทำแบบนี้แบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณานะครับบัตรภาพทั้ง8ใบนะครับแล้วมาแบ่งออกเป็นกลุ่มๆว่าแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนลงในใบงานที่1นะครับโอเคมีคำถามไหมเอ่ยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามไหมครับไม่มีนะถ้าไม่มีพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเราจะต้องมีบัตรภาพใช่ไหมขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมารับบัตรภาพจากครูได้เลยนะครับหยิบได้เลยนะครับในซองนี้นะครับจะมีบัตรภาพอยู่ด้วยกันทั้งหมด8บัตรภาพนะครับนักเรียนกลุ่มไหนที่ได้รับไปแล้ว ลองแกะแล้วก็เอาออกมาดูนะครับว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างครบทั้ง8บัตรภาพหรือเปล่านะครับถ้าครบแล้วนักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนสังเกตบัตรภาพนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมได้เลยครับ

โอเคครับตอนนี้นักเรียนต้นทางทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะแบ่งกลุ่มนะครับของสารทั้งหมด8ชนิดจาก

0: บัตรภาพได้แล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับทำกิจกรรมถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะครับครูจะขอตัวแทนนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับที่นักเรียนได้ทำมานะครับให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอบ้างมีไหมเอ่ยขอสักหนึ่งกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มไหนกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผลการทำกิจกรรมนะครับของกลุ่มที่6นะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็นำเสนอผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
1: เราสามารถแบ่งสารได้2กลุ่มก็คือสารที่มีองค์ประกอบเดียวได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายน้ำดื่ม2สารที่มีองค์ประกอบหลายชนิดได้แก่ผงดินน้ำเกลือน้ำส้มสายชูควันธูปแล้วก็น้ำดื่มค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนกลุ่มที่6ก่อนครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมจากเพื่อนกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยมีกลุ่มไหนที่แบ่งไม่ได้2กลุ่มเหมือนกลุ่มที่6บ้างอยากจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมของตัวเองมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับว่านักเรียนต้นทางกลุ่มอื่นแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะแบ่งนะครับสารได้เป็นกี่กลุ่มเหมือนกับเพื่อนกลุ่มที่6หรือไม่นะครับถ้าเราแบ่งนะครับถ้าเราพิจารณานะครับสารในบัตรภาพทั้ง8บัตรภาพนะครับเราจะพิจารณาไปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกคือเกลือแกงนะครับจากที่เราดูในบัตรภาพเกลือแกงมีสารองค์ประกอบอะไรบ้างครับเกลือแกงมีสารองค์ประกอบอะไรบ้างครับมีเกลือแกงใช่ไหมครับมีแค่เกลือแกงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจำนวนชนิดของสารก็จะมีอยู่กี่ชนิดเอ่ย1ชนิดนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายมีอะไรบ้างในน้ำตาลทรายในบัตรภาพของน้ำตาลทรายมีอะไรบ้างครับตอบช่วยกันได้เลยตอบช่วยกันได้เลยในบัตรภาพน้ำตาลทรายจะมีเพียงแค่น้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นมีจำนวนชนิดของสารกี่ชนิดครับ1ชนิดนั่นเองนะครับน้ำดื่มล่ะมีอะไรบ้างในน้ำดื่มในบัตรภาพมีน้ำดื่มอย่างเดียวใช่ไหมครับมีน้ำนะครับจำนวนชนิดของสารก็มี1ชนิดนะครับทีนี้ต่อมาผงดินล่ะผงดินล่ะครับมีอะไรบ้างในผงดินมีดินมีหินซากพืชแล้วก็ซากสัตว์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่ชนิดมากกว่า1ชนิดนะครับในนี้มี4ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับต่อมาน้ำเกลือมีอะไรบ้างในน้ำเกลือมีน้ำกับเกลือใช่ไหมครับมีน้ำแล้วก็เกลือแกงนั่นเองนะครับมากกว่า1ชนิดนะครับต่อมาน้ำส้มสายชูมีอะไรบ้างมีน้ำและกรดอะซิติกนะครับเพราะฉะนั้นมี1ชนิดหรือมากกว่า1ชนิดมากกว่า1ชนิดควันธูปมีอะไรบ้างครับควันธูปมีแก๊สต่างๆใช่ไหมแล้วก็ขม่าวควันนะครับหรือฝุ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีมากกว่า1ชนิดและสุดท้ายน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างครับมีน้ำกับน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นมีมากกว่า1ชนิดเพราะฉะนั้นแล้วจากที่เราพิจารณาร่วมกันตรงนี้นะครับสามารถจำแนกสารโดยใช้จำนวนของสารที่เป็นองค์ประกอบได้ทั้งหมดกี่กลุ่มเอ่ยสามารถที่จะจำแนกได้ทั้งหมด2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับคือสารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดนะครับได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับคือสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับได้แก่ผงดินน้ำเกลือน้ำส้มสายชูควันธูปและก็น้ำเชื่อมนะครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมาแล้วนะครับต่อมานะครับอภิปรายผลการจำแนกนะครับคำถามของครูคือเมื่อจำแนกบัตรภาพออกเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์จะจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างที่เราจำแนกผ่านมาเมื่อสักครู่จำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบไหมจากผลการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่เราจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างมีไหมเอ่ยถ้ากลุ่มไหนอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยครับโอเคกลุ่มที่6นะครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับ จากคำถามของครูนะครับเมื่อจำแนกบัตรภาพออกเป็นกลุ่มโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์

0: จะจำแนกบัตรพลาดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญกลุ่ม6ได้เลยครับ
1: จำแนกได้2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1มีเกลือแกงน้ำตาลทรายและน้ำดื่มค่ะกลุ่มที่2มีผงดินน้ำเกลือและน้ำส้มสายชูควันธูปและน้ำเชื่อมค่ะ
0: ครูขออนุญาตถามต่อนะครับกลุ่มที่1มีองค์ประกอบทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 1ชนิดค่ะ
0: 1ชนิดแล้วกลุ่มที่2ล่ะครับ
1: มากกว่า1ชนิดค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับนะครับกลุ่มที่6นะครับเมื่อกี้นำเสนอไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ตอบคำถามกูไปด้วยใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ได้กี่ดวง10ดวงท้ายคาบนะครับมารับได้เลยนะครับโอเคนะครับจากคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับสามารถจำแนกได้2กลุ่มคือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดในบัตรภาพทั้งหมด8บัตรภาพใช่ไหมบัตรภาพไหนบ้างนะครับที่มีองค์ประกอบ1ชนิดโอ้ยข้อนี้ง่ายนะข้อนี้ง่ายนะนักเรียนปลายทางสามารถลุกขึ้นตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างโอ้หลายกลุ่มเพราะนั้นเตรียมธงไว้ให้ดีวางธงไว้ให้ดีนะครับวางธงไว้ดีเลยนะครับข้อเมื่อกี้ธงสีอะไรนะ
2: ส
0: ี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: สีเขียวมันข้อนี้มันจะต้องธงสีอื่นหรือเปล่ามือจับติ่งหูเลยครับวางธงไว้ที่โต๊ะเลยนะวางธงไว้ที่โต๊ะนะยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดเชิญได้เลยครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดที่เราทำกิจกรรมผ่านมาม
3: ีเกลือแกงครับน้ำตาลน้ำครับ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ครับสารในบัตรภาพที่มีสารองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดนะครับก็จะมีเกลือแกงน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มที่5ได้รับสติ๊กเกอร์ไป5ดวงนะครับคำถามข้อต่อมาสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดและสารนั้นประกอบไปด้วยสารอะไรบ้างพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะวางธงไว้ดีๆนะครับเอามือจับติ่งหูนะครับวางธงไว้เลยมือจับติ่งหูทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างนะพร้อมมือจับติ่งหูมือจับติ่งหูยกธงสีเหลืองครับ กลุ่มที่ครับกลุ่มที่3ตัวแทนจากกลุ่มที่3ลุกขึ้นตอบนะครับสารในบัตรภาพใดบ้างที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดแล้วสารนั้นมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างเชิญกลุ่มที่3ได้เลยครับ
4: สารที่มีมากกว่า1ชนิดนะคะได้แก่ผงดินน้ำเกลือน้ำส้มสายชูควันธูปแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะ
0: คำถามต่อมาสารนั้นน่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นผงดินมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
4: ผงดินนะคะมีองค์ประกอบดินเศษหินซากสัตว์แล้วก็ซากพืชค่ะ
0: ตัวต่อไปครับ
4: น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือมีองค์ประกอบนะคะเป็นน้ำแล้วก็เกลือค่ะน้ำส้มสายชูนะคะมีกรดอะซิติกค่ะแล้วก็มีน้ำควันธูปนะคะมีแก๊สแล้วก็ขมเหลาค่ะน้ำเชื่อมมีน้ำแล้วก็น้ำตาลค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ครับถูกต้องนะครับสารในบัตรภาพนะครับที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับก็จะมีน้ำเกลือควันธูปแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมอันนี้3อันก่อนเนาะน้ำเกลือก็จะประกอบไปด้วยเกลือแล้วก็น้ำนะครับควันธูปก็จะประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆแล้วก็ฝุ่นน้ำเชื่อมประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำนะครับเหลืออีก2อันนะครับก็คือผงดินแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับโดยผงดินนะครับก็จะประกอบไปด้วยดินหินซากพืชซากสัตว์นะครับส่วนน้ำส้มสายชูก็ประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็กรดอะซิติกนั่นเองนะครับกลุ่มที่3สะสมไปอีก5ดวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมานะครับเมื่อจำแนกสารโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับเราจะสามารถจำแนกออกได้2กลุ่มใช่ไหมครับคือสารที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดแล้วก็สารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะครับโดยสารที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดเราจะเรียกมันว่าอะไรมีใครรู้บ้างเรียกว่าอะไรครับตอบได้เลยครับตอบได้เลยเรียกว่าอะไรครับ
5: สารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดเรียกว่าสารบริสุทธิ์สารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเรียกว่าสารผสมค่ะ

ปรบมือให้เพื่อนครับสารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดนะครับเราจะเรียกมันว่าสารบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจากที่เราทำกิจกรรมมาสารบริสุทธิ์ก็จะมีเกลือแกงใช่ไหมน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำดื่มใช่ไหมครับส่วนสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเราจะเรียกมันว่าสารผสมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจำแนกชนิดของสารองค์ประกอบโดยใช้เกณฑ์นะครับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเนี่ยเป็นเกณฑ์จะสามารถจำแนกได้คือสารบริสุทธิ์ก็คือจะมีองค์ประกอบเป็นแค่1ชนิดและสารผสมนะครับจะประกอบไปด้วยสารมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายตรวจสอบความเข้าใจเอากระดานขึ้นมาครับเอากระดานขึ้นมาเลยนะครับปากกาด้วยนะครับกิจกรรมนี้มีเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะครับมีแค่1นาทีเท่านั้นนะครับพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมนะนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารบริสุทธิ์คือสารที่มีองค์ประกอบเพียงแค่1ชนิดและสารผสมมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดใช่ไหมครับกิจกรรมนี้ตรวจสอบความเข้าใจครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องระดมความคิดช่วยกันโดยยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์มา1ชนิดและสารผสมมา1ชนิดโอเคไหมถ้าแต่ละกลุ่มพร้อมแล้วสามารถที่จะลงมือเขียนลงในกระดานได้เลยนะครับว่าสารบริสุทธิ์ที่เรายกตัวอย่างมาคืออะไรและสารผสมที่เรายกตัวอย่างมาคืออะไรนะครับพิจารณาดีๆนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจับเวลาเลยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเราจะหาตัวแทนนี่จะมีกลุ่มไหนที่จะสามารถบอกครูได้ไหมว่าสารบริสุทธิ์ที่เราจะยกตัวอย่างคืออะไรและสารผสมที่เราจะยกตัวอย่างคืออะไรมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมหรือว่าเราจะช่วยคิดไปด้วยกันดีอะไงดีถ้างั้นขอยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์มาสักหนึ่งชนิดก็ได้น้ำแข็ง
1: น
0: ้ำแข็งได้ไหม
1: ได
0: ้ได้สารผสมล่ะกลุ่มนี้บอกว่าน้ำปลาน้ำปลาเป็นสารผสมไหมน้ำปลาน่าจะมีอะไรบ้างมีน้ำ
2: ปลา
0: แล้วก็สารที่เป็นองค์ประกอบของน้ำปลาใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีน้ำกับปลานะครับโอเคขอบคุณมากสารบริสุทธิ์ที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อกี้คือน้ำแข็งแล้วก็สารผสมคือน้ำปลานะครับโอเคโอเคคำถามสุดท้ายถ้านักเรียนจำแนกสารนะครับโดยใช้ลักษณะเนื้อสารคาบเนี้ยเราใช้จำนวนชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบใช่ไหมแต่ถ้าเราจะใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นักเรียนจะสามารถจำแนกได้หรือไม่เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างคิดว่าจะจำแนกได้ไหมมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือเปล่ามีไหมครับถ้าเราใช้ลักษณะของเนื้อสารล่ะมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือขึ้นได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้ามีความคิดเห็นอยากจะนำเสนอสามารถยกมือขึ้นกับแล้วก็ตอบคำถามกับครูปลายทางได้เลยนะครับลองฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูซิกลุ่มที่6เขาคิดเห็นว่ายังไงกลุ่มที่6คิดเห็นว่าอย่างไรครับ
3: 3กลุ่มค
0: ่
3: ะ
0: คิดว่า3กลุ่มพอจะบอกได้ไหมว่า3กลุ่มนั้นมีอะไรบ้าง
3: 1ของแข็งค่ะ2ของเหลวค่ะ3แก๊สค่ะ
0: ผมมือเพื่อนกลุ่มที่6ก่อนนะครับของแข็ง

0: แสงของเหลวและแก๊สอันนั้นคือเกณฑ์อะไรนะเกณฑ์อะไรสถานะเพราะฉะนั้นคำตอบของกลุ่มที่6น่ะยังไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับว่าถ้าเราใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราสามารถใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารได้ซึ่งสามารถจำแนกได้กี่กลุ่ม2กลุ่ม1คือสารบริสุทธิ์นะครับที่ประกอบไปด้วยสารเพียง1ชนิดนะครับหรือชนิดเดียวส่วนสารผสมประกอบไปด้วยสารที่มีมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเดิมนี่แหละนะครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมซึ่งเป็นตอน2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีด้วยกัน2อย่าง1ใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสม2ใบงานที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับวันนี้มีคำถามไหมมีไหมครับถ้าไม่มีวันนี้เดี๋ยวครูเอาไว้แค่นี้แล้วเราเจอกันในครั้งถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่าได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เอาไปเลยเดี๋ยว
0: พ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะพายุงวงช้าง
1: คนเข้าไปหลบใต้สแตนด์ดิ

0: ผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
1: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
4: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
1: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
5: พายุงวงช้างไปแล้ว
2: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
1: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
2: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
6: ดีแล้ว
2: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: เย้ด
8: ี
7: มากเลย
9: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
1: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
2: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

0: ที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: Sirat is the first hospital to do this technique in Thailand. We can cultivate the limbo epithelial transplantation for the patients. And it can help the patient to see much better than before.

0: The research is about the corneal epithelial stem cell transplantation for the patients who has corneal limbal stem cell deficiencies. That's this disease is caused from many causes, chemical, thermals, Stevens-Johnson syndromes, multiple traumas or infection can destroy the stem cells, and these can cause the corneal neovascularizations, the eyes become redness, the neovascularization comes in, the cornea turns scar or white instead of black eyes, and the patients can become blind.
1: เริ่มต้นก็คือมีอาการมัวในตาข้างขวาหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระจกตาบวม
2: ทำงานโรงงานนะย้อมผ้าก็ใช้สารเคมีพอดีไปเทปตัวนี้แล้วมันกระเด็นกระจกมาเข้าตาก็เลยมองไม่เห็น
3: ทีแรกมันเป็นก้อนเนื้อนะคะสีขาวๆขุ่นๆแล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปที่แรกมันเกิดตรงหัวตาก่อนพอไปถึงตาดำปุ๊บมันก็กระจายปิดตาดำไปเลยค่ะเดินทางต่างระดับก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะล้มทุกค่ะเป็นทุกค่ะ
0: The idea of this project is about cultivated stem cell to grow. Take only the very small limbal tissues from the eyes, like a 2 by 2 millimeters, and cultivated it in the lab on the amniotic membranes, and in by 2 or 3 weeks.It can grow for 3 by 3 centimeters, that large enough to cover the whole cornea and adjacent area. So by this technique, we can use the contralateral normal eyes, or in the patients that have bilateral disease, we can use the limbal tissues from the direct relative eyes, like the son and the father's.All the brothers, they have a DNA, some DNA similar. The other techniques, we use the oral mucosa to grow instead of limbal tissue. For the third techniques that we just recently done in 2014, that's we take a very small

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกอ่อนวงคำหารค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40%เพื่อร่วมจ่ายทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา6โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ60-40ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
2: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน6โมงเช้าของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป่าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่ง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทร์

0: เกิดการปะทะแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจากบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
0: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 นโดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมล์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา5 ทุ่มค่ะ
3: นัดกัน5 โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5 โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึง ก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6โมง

0: แม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ2สูงถกเพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดนั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็เช็ค32คนไม่มีชื่อแต่8คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
1: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
2: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามร่วมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
2: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือส่วนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพศาลพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้น

0: มาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
1: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณภัสโรจนวสุขรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบนี่แหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อหาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: มาดูการปราบปรามสแกมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายฐานปฏิบัติการไปประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำหน้าที่ขับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การว่าเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
0: นอกจากนี้ทางตำรวจยังเตรียมพิจารณานำเครื่องมือเทคโนโลยีแชท AI มาใช้งานค่ะเพื่อติดตามรถยนต์และก็บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อค่ะ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
1: นี่มันอะไรเนี่ย
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: เทศโมทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับที่เราจะมาเรียนรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งในเรื่องของทักษะแล้วก็ทฤษฎีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของทัศนศิลป์4ถิ่นไทยนะครับทัศนศิลป์4ถิ่นไทยพอจะแปลได้ไหมว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรมีใครพอจะแปลได้ไหมครับเดี๋ยวครูบอกให้นะครับทัศนศิลป์เนี่ยคือการดูงานทัศนศิลป์4ถิ่นไทยก็คือ4ภาคของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ4เรื่องนี้กันว่าในแต่ละภาคมีงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะเป็นยังไงมีรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้นะครับสามารถระบุงานศิลปะในท้องถิ่นของตนเองได้ว่ามีงานศิลปะอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของงานศิลปะของแต่ละภาคได้ด้วยใน4ภาคที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าอ๋อภาคนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับต่อมานะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะในภาคต่างๆของประเทศไทยเรานั่นเองทั้ง4ภาคเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวครูมีกิจกรรมมาให้ดูนะครับจะเป็นภาพ2ภาพให้นักเรียนดูว่ารู้จักไหม2ภาพนี้เคยเห็นมาก่อนบ้างไหมนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแล้วมาดูว่าเคยเห็นมาก่อนไหมเริ่มที่ภาพแรกครับภาพแบบนี้งานประติมากรรมลักษณะแบบนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับ
2: เคยเห็น
1: ที่ไหนเอ่ย
2: ว
1: ัดนะครับวัดจังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีในประจวบก็มีใช่ไหมครับในประจวบจังหวัดของเราก็มีมาลองดูอีกภาพนึงนะครับว่าจะเคยเห็นบ้างหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือให้ครูดูหน่อยมีคนเคยเห็นใครไม่เคยเห็นเลยครับใครไม่เคยเห็นเลยยกมือมีทั้งคนที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นนักเรียนว่าคิดว่า2ภาพนี้มันตั้งอยู่ในที่เดียวกันไหม
2: ไม
1: ่คืออยู่คนละที่กันเนาะแบบนี้น่าจะพบเห็นได้ที่ไหนครับมันน่าจะอยู่ในวัดเหมือนกันไหมอยู่ในวัดเหมือนกันคราวนี้นักเรียนคิดว่าแล้วเพราะอะไรเขาถึงออกแบบมาได้แตกต่างกันมีใครพอตอบได้ไหมมีไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้2 อย่างเนี้ยเป็นงานประติมากรรมที่ประดับที่พระอุโบสถหรือโบสถ์เหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในวัดเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ที่แตกต่างกันเพราะว่าทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะครับเป็นงานที่ช่างเนี่ยช่างหลวงสร้างขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพทางขวามือที่นักเรียนบางคนเห็นแล้วหลุดหัวเราะนะครับเป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนั่นเองนะครับมันเลยทำให้งานทั้ง2 อย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่างานที่เกิดจากภูมิ

0: ปัญญาของชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเลยทำให้รายละเอียดในตัวงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะสร้างจากภูมิปัญญาสร้างจากความชำนาญผ่านการเรียนรู้เอาด้วยตัวเองนะครับคราวนี้นักเรียนคิดว่าสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยคือตัวอะไรขอคนตอบครับเชิญครับ
1: พญานาคครับ
0: พญานาคเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอาล่ะเริ่มสนุกแล้วนะครับนักเรียนปลายทางลองแลกเปลี่ยนคำตอบดูแล้วดูว่าเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่านะครับมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากพญานาคไหมครับเชิญครับเชิญ
2: มังกรครับ
0: เพื่อนบอกว่ามังกรน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนลองสังเกตลักษณะดีๆนะเขามีขาด้วยนะเขามีขาด้วยมีใครสันนิษฐานเป็นอย่างอื่นไหมครับมีไหมเชิญครับเชิญมาดูนะครับว่านอกเหนือจากพญานาคมังกรแล้วจะเป็นตัวอะไรได้อีกเชิญครับ
3: กิ้งกือค่ะ
0: กิ้งกือโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เราได้มา3คำตอบนะครับเกี่ยวกับงานประติมากรรมชิ้นนี้ที่เป็นฝีมือของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือตัวอะไรแล้วน่าจะประกอบสัตว์อะไรเข้าไปด้วยกันบ้างหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวเลยหรือมีมากกว่า2ชนิดในตัวเดียวนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับเคยเป็นข่าวด้วยนะเคยเป็นข่าวด้วยซึ่งก็มีการตั้งชื่อต่างๆนานาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่พญานาคเราได้คำตอบแล้วหนึ่งอย่างนะครับไม่ใช่พญานาคมีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับได้ไปลงพื้นที่เที่ยวในภาคอีสานแล้วก็ไปเจอเข้ากับสัตว์หิมพานต์ชนิดนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนตัวการ์ตูนชนิดนึงเลยเขาก็เลยเรียกว่าหิมพานต์มัชเมโล่น่ารักไหมหิมพานต์มัชเมโล่นะครับแล้วก็เป็นกระแสพูดกันในวงโซเชียลนะครับพูดกันในโซเชียลแล้วออกข่าวทำให้งานประติมากรรมของชาวบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาเนี่ยถูกถึงอย่างมากมายเลยแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับที่เป็นฝีมือของคนในชุมชนที่เรียนรู้กันด้วยตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนออกมานะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันว่าคือตัวอะไรนะครับสัตว์ชนิดนี้นะครับคือตัวเหรานะครับซึ่งเป็นการผสมพญานาคกับจระเข้ก็มีส่วนที่เพื่อนตอบถูกด้วยนะครับและคนอื่นที่ตอบมาก็มีความใกล้เคียงด้วยอวัยวะของสัตว์นะครับอันนี้คือตัวเหรานั่นเองนะครับซึ่งเหราถ้าถูกวาดหรือถูกออกแบบโดยช่างหลวงหรือช่างที่ผ่านการเรียนมาตามแบบแผนขนบธรรมเนียมของไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นสัตว์หิมพานต์ในลักษณะนี้เลยนะครับแต่พอด้วยเป็นฝีมือของชาวบ้านก็จะมีการขาดรายละเอียดบางอย่างไปบ้างนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยสร้างด้วยความบริสุทธิ์สร้างด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ทัศนศิลป์4ภาคเมื่อสักครู่เราได้พอได้เห็นไปแล้วเนาะว่างานเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละภาคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยทัศนศิลป์ท้องถิ่นไทยคืออะไรมันคืองานนะครับคืองานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละชาวบ้านเขาทำเขาลงมือทำเขาฝึกฝนไปเรื่อยๆเรียนรู้จากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับเรียนรู้แล้วก็เก็บรวบรวมสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนตัวเองนะครับคราวนี้เลยทำให้แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิประเทศเนี่ยสภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันสภาพภูมิประเทศก็แตกต่างกันด้วยนะครับนักเรียนก็เลยทำให้งานของแต่ละภาคเนี่ยออกมาแตกต่างกันอีกเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละภาคแตกต่างกันยังไงภาคไหนมีเอกลักษณ์ไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็ทำกิจกรรมถามตอบไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่ครูบอกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถูกการสั่งสมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะมีงานแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คืองานจิตรกรรมงานจิตรกรรมนี่ก็คือพวกงานวาดขูดขีดเขียนระบายทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งจะมีลักษณะแบนๆเป็น2มิติ ต่อมาคืองานประติมากรรมเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยที่เราพูดถึงตัวเหรากันเนาะหิมพานต์มัชเมโลเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็น 3D หรือเป็น3มิตินอกจากเขาจะแบนๆแล้วเขาจะมีความนูนขึ้นมาแล้วเขาจะต่างจากจิตกรรมก็คือเขาจะนูนขึ้นมาเห็นอวัยวะเห็นสัดส่วนต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นขึ้นมาอีกเหมือนกันและสุดท้ายประเภทที่3คืองานสถาปัตยกรรมครับก็คือสิ่งปลูกสร้างอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยตรงเลยเพราะว่าก็จะใกล้เคียงกับการอยู่อาศัยวิถีชีวิตของเราใช่มั้ยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าบ้านเรือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับแต่ละภาคไหมหรือเหมือนกับภาคที่เราอยู่ในปัจจุบันไหมนะครับเดี๋ยวมาดูมาติดตามกันวันนี้นะครับเราจะท่องเที่ยวไปในแต่ละภาคผ่านการล่องเรือไปในภาคต่างๆในตลาดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมร้านต่างๆดูว่าแต่ละร้านของแต่ละภาคมีอะไรมานำเสนอมีงานศิลปะรูปแบบไหนแขนงไหนมาให้เราได้เรียนรู้กันและแต่ละภาคมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเส้นทางการล่องเรือวันนี้นะครับเราจะไปที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับตามมาที่ภาคอีสานภาคกลางและไปจบที่ภาคใต้คาบสมุทรทะเลของเรานั่นเองนะครับทั้ง4ร้านในวันนี้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์งานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ดูของแต่ละภาคไปพร้อมๆกันและอย่าลืมที่จะเปรียบเทียบด้วยนะว่าแต่ละภาคเขาแตกต่างกันยังไงรูปแบบงานเทคนิคการใช้สีเทคนิคการวาดนะครับวัสดุที่เขาเอานำเอามาใช้รวมถึงอาคารบ้านเรือนด้วยแบบไหนใต้ถุนสูงหลังคาภาคนี้เป็นยังไงลองสังเกตดูดีๆแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับสำหรับร้านแรกนะครับคือร้านเหนือความคาดหมายเป็นของภาคอะไรครับภาคเหนือภาคเหนือมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นยังไงหนาวหนาวแล้วหนึ่งอย่างแล้วพื้นที่ล่ะเป็นยังไงเอ่ยสูงใช่ไหมครับตอนนี้ก็น่าจะมีนักเรียนปลายทางอยู่ภาคเหนือด้วยนะครับก็มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะครับมีอากาศหนาวทำให้คนภาคเหนือเนี่ยใจเย็นไหมพออากาศเย็นก็ใจเย็นไปด้วยมีคนบอกว่าใจร้อนก็จะมีลักษณะที่ใจเย็นไปด้วยคราวนี้งานของภาคเหนือนะครับก็จะมีความอ่อนช้อยละเมียดละไมมีความประณีตนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคืองานจิตรกรรมของภาคเหนือคือจิตรกรรมร่มบ่อสร้างนะครับเกิดขึ้นที่บ้านบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่ร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นร่มกระดาษสานะครับแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาโดยการใช้ผ้าแล้วก็วาดลวดลายลงไปนะครับซึ่งร่มบ่อสร้างเนี่ยจะเป็นร่มที่ชาวบ้านเนี่ยนิยมทำกันในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาแล้วก็คือว่างแล้วก็มารวมกลุ่มกันทำจนเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆลวดลายก็จะเป็นลวดลายดอกไม้นะครับเป็นลวดลายของการใช้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงไปนอกจากนี้ก็มีพวกรูปสัตว์นะครับพวกนกพวกเสือวาดลงไปด้วยนะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับร่มบ่อสร้างเนี่ยเป็นงานทำมือหรืองานแฮนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างประณีตมากๆเลยชาวบ้านจะลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนการเหลาไม้ไปจนถึงการเพ้นท์ลายเลยนะครับก็คือตั้งแต่จนต้นจนจบเป็นกระบวนการทำมือทั้งหมดเลยนะคราวนี้ลักษณะการเขาบอกว่าลักษณะการระบายสีเนี่ยจะเป็นการใช้1ผู้กันแต่2สีนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรถึงใช้1ผู้กันแต่2สีมีใครพอจะตอบได้ไหมมีไหมครับมีคนอยากให้ความคิดเห็นเชิญครับ1ผู้กันแต่2สีเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเชิญครับ
4: พอจะได้สะดวกต่อการเล่นสีครับ
0: เป็นคำตอบที่ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องและชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อจะได้สะดวกในการเล่นสีนั่นเองนะครับเหตุผลที่จะต้องใช้1ผู้กัน2สีเนี่ยเพื่อปาดสีลงไปทีเดียวแล้วได้เลย2สีนะครับก็จะได้ชั้นสีของกลีบดอกไม้ที่มี ทั้งสองสีอย่างเช่นในภาพตัวอย่างก็คือมีทั้งสีขาวและสีชมพูในการปาดเพียงครั้งเดียวนะครับทำให้เกิดความสม่ำเสมอของลวดลายด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาในการลงสีวาดภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของร่มบ่อสร้างเลยนะครับก็คือเทคนิคการใช้

0: 1ผู้กันและ2สีนักเรียนคนไหนสนใจอยากจะเอาไปลองทําลงในกระดาษดูก็ได้เหมือนกันนะครับเอาผู้กันครึ่งนึง1สีอีกครึ่งนึงอีก1สีแล้วก็ลองปาดดูก็จะได้งานลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับอันนี้คือลักษณะการทำร่มบ่อสร้างนะครับก็คือจะใช้กระดาษแล้วก็ผ้านะครับ2อย่างต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคเหนือนะครับชื่อว่าบ้านจ้างนักนักเรียนคิดว่าคำว่าจ้างนักเนี่ยแปลว่าอะไรอย่าง
1: ช้าง
0: อาจจะว่าช้างมีเพื่อนตอบได้นะครับช้างจ้างแปลว่าช้างแล้วคำว่านักล่ะคำว่านักแปลว่าอะไรอย่างเจ้าน ักแปลว่ามีคนบอกว่าแปลว่าหนักมีใครคิดเห็นอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่คำว่าหนักเชิญครับเชิญเพื่อนบอกว่าคิดเห็นอย่างอื่นไม่น่าจะใช่คำว่าหนักเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนคิดเห็นว่ายังไงตอนนี้นักเรียนภาคเหนือกำลังลุ้นคำตอบแล้วนะครับเชิญครับ
3: มากค่ะ
0: แปลว่ามากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับบ้านจ้างนักเนี่ยก็คือช้างมากนักก็คืองามนักก็คืองามมากอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนไปแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการแกะสลักช้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยช้างก็จะมีท่าทางที่คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยครับก็มีการพัฒนาให้ช้างดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีท่าทางที่หลากหลายมีขนาดตัวเล็กใหญ่ตามอายุจริงของช้างมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูเทคนิควิธีการสร้างกันบ้างไม้ส่วนใหญ่นะครับที่นิยมใช้จะนิยมใช้ไม้ขี้เหล็กเพราะเป็นไม้ที่มีเนื้ออ่อนแล้วก็ทำให้การแกะสลักเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็หลังจากแกะสลักเสร็จแล้วก็จะมีการฟอกสีหรือย้อมสีโดยการใช้ลูกมะเกลือนะครับที่ให้สีกับไม้เนี่ยสวยงามขึ้นนอกจากนี้นะครับในการใช้ไม้ขี้เหล็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเอาไม้สักที่เป็นไม้เนื้อแข็งมาสร้างด้วยนั่นหมายความว่าทักษะการแกะสลักของชาวภาคเหนือเนี่ยพัฒนาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถแกะสลักกับไม้เนื้อแข็งได้แล้วเนาะต่อมามาดูของที่อยู่อาศัยของชาวภาคเหนือกันบ้างเราเรียกว่าเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลคำว่ากาแลมาจากคำว่ากะแหลที่แปลว่ากากบาทคราวนี้ครูถามว่าส่วนไหนของบ้านหลังนี้ที่เรียกว่ากาแลใครพอจะขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างส่วนที่เรียกว่ากาแลคือส่วนไหนครับเชิญครับขึ้นมาชี้ให้ครูดูหน่อยชี้เลยใช่ครับชี้เลยส่วนไหนที่น่าจะเรียกว่ากาแลด้านบนนะครับเพื่อนชี้ด้านบนชี้ให้ครูดูอีกครั้งหนึ่งด้านบนนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยเปล่า
2: ใช่คร
0: ับ ใช่ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับส่วนนั้นแหละที่เรียกว่ากาแลคือจะอยู่บนยอดจั่วของบ้านนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนในภาคเหนือซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีลักษณะของการแกะสลักกาแลที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันซึ่งในสมัยก่อนนะครับบ้านไหนที่แกะกาแลได้สวยงดงามเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการใส่ใจในรายละเอียดของงานศิลปะเนี่ยบ่งบอกถึงฐานะความสามารถในการสร้างบ้านของคนในสมัยนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้กาแลนะครับ1กากบาทเรียกว่ากาแล1ตัวนักเรียนคิดว่าบ้านหลังหนึ่งควรจะมีกาแลกี่ตัวดี
4: 2ตัว
0: อย่างน้อย2ใช่ไหมครับบางคนบอกว่า4ถ้าอย่างหลังนี้มีกี่ตัว
4: 4
0: ตัวครูมีคำถามมาท้าทายพวกเรานะครับอันนี้คือส่วนของกาแลนะบ้านหลังนี้ตอนนี้เห็น2นะครับแล้วบ้านหลังนี้ล่ะมีกาแลกี่ตัว
4: 4
0: ตรงไหนและทำไมถึงไม่เห็นนะ
4: เพราะว่า
0: หลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพราะว่าหลังคาบังอยู่นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีกาแลทั้งหมด4ตัวก็คือ3ตัวที่เราเห็นอีกตัวนึงอยู่ด้านหลังของจั่วทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านภาคเหนือนะครับบางหลังก็จะมีบันไดขึ้นไปหาชานแบบนี้เลยแต่บางหลังถ้าเขามีฐานะหน่อยก็จะมีกลุ่มอาคารหลายๆหลังรวมกันนะครับ4ตัวนะครับถูกต้องเราผ่านไปแล้ว

0: คเหนือต่อไปเป็นภาคอะไรครับ
1: ภาคอ
0: ีสานนะครับตอนนี้นักเรียนภาคเหนือต้องไปเที่ยวภาคอีสานด้วยกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางต่อมาที่ภาคอีสานนะครับมาที่ร้านอีสานบ้านเฮาแล้วภูมิประเทศภูมิอากาศของภาคอีสานล่ะเป็นยังไง
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนแห้งแล้งไหมแห้งแล้งนะครับร้อนแล้วก็แห้งแล้งคราวนี้ด้วยความร้อนและแห้งแล้งเนี่ยทำให้ภาคอีสานต้องการฝนไหมครับ
1: ต
0: ้องการฝนประเพณีหรืองานศิลปะเนี่ยก็จะเกี่ยวกับประเพณีด้วยซึ่งจะเกี่ยวกับการขอฝนเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะครับจากเมื่อกี้ที่เราดูของภาคเหนือจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตเนาะแล้วก็วัสดุที่มีในท้องถิ่นคราวนี้จะเริ่มเกี่ยวกับความเชื่อกับศาสนามากขึ้นแล้วนะครับในภาคอีสานอย่างแรกเลยผีตาโขนใครเคยเห็นยกมือใครเคยแสดงผีตาโขนดีกว่ามีไหมไม่มีนะครับผีตาโขนเนี่ยนะครับเป็นการละเล่นที่ถูกนำมาเล่นในงานบุญพระเวทหรืองานเทศมหาชาตินะครับงานบุญพระเวทสันดร นั่นเองโดยมีความเชื่อตามตำนานผีตามคนดูน่ากลัวเนาะผีตามคนผีตามคนมีที่มาที่ไปยังไงตอนที่พระเวสสันดรกับพระนางมัตสีนะครับได้เสด็จออกจากป่าเสด็จออกจากป่าเพื่อมาอยู่ที่เมืองเนี่ยชาวบ้านกับผีเนี่ยรักพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีมากเพราะทรงให้ทานเยอะทำบุญเยอะผีเนี่ยก็อาลัยอาวรณ์กับการจากมาจากป่ามากๆเลยก็เลยแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มคนที่มาส่งเสด็จพระเวสสันดรด้วยเลยเป็นที่มาของตำนานผีตามคนนะครับคราวนี้ผีตามคนเนี่ยก็มาถูกจัดเป็นการละเล่นขึ้นในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะเป็นการนำหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งเมื่อก่อนจะใช้หวดที่เก่าแล้วชำรุดแล้วนะครับมาประกอบเข้ากับโคนของก้านมะพร้าวหรือโคนของทางมะพร้าวนั่นเองโดยการเย็บเข้าด้วยกันแล้วก็ตกแต่งด้วยสีน้ำมันวาดลวดลายด้วยสีสันฉูดฉาดนะครับแล้วสวมกับชุดที่มีการตัดเย็บให้มิดชิดทั้งตัวใช้สีสันฉูดฉาดในการตกแต่งชุดก็มาเรียนแบบผีที่ตามคนในงานบุญพระเวสสันดร นี่แหละอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงของงานจิตรกรรมของภาคอีสานนะครับต่อมามาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมของภาคอีสานมีใครเคยดูบ้างการแห่เทียนพรรษาใครเคยดูยกมือให้ครูดูหน่อยไม่มีใครเคยดูเลยเหรอใครเคยดูจากทีวีการแห่เทียนพรรษาการประกวดรถเทียนพรรษาใครเคยไปดูของจริงเลยมีไหมครับครูก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันซึ่งเป็นประเพณีที่น่าไปนะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับการแกะสลักเทียนพรรษาเนี่ยนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาประกวดแข่งขันกันจริงจังมากใครยังไม่เคยดูครูอยากให้หนูติดตามนะดูผ่านรายการโทรทัศน์ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดเนาะหลายๆหมู่บ้านหลายๆอำเภอเนี่ยก็เอารถมาประกวดเทียนพรรษาด้วยกันซึ่งกระบวนการในการแกะสลักเทียนพรรษานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การหลอมเทียนก่อนเอาเทียนเอาขี้ผึ้งมาหลอมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกแบบลวดลายต่างๆเป็นลวดลายไทยบ้างเป็นรูปสัตว์หิมพานต์บ้างหรือเป็นรูปพระบ้างนะครับหลังจากนั้นเมื่อออกแบบลวดลายเสร็จแล้วก็นำมาหล่อแล้วก็สู่การแกะสลักเทียนนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นรถแล้วก็ใช้แห่ในประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองคราวนี้เรามาดูงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสานนะครับอย่างที่ครูบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทางความเชื่อแล้วก็ศาสนาทำให้ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ที่นำเสนอให้พวกเราได้รู้จักก็คือสิมอีสานสิมอีสานเนี่ยคือพระอุโบสถนั่นแหละก็คือโบสถ์ที่อยู่ในวัดนะครับแต่สิมอีสานเนี่ยจะมีลักษณะอยู่2แบบนะครับมีลักษณะอยู่2แบบแบบแรกคือสิมน้ำเนี่ยจะเป็นตัวอาคารที่สร้างอยู่กลางน้ำเลยมีใครพอจะบอกได้ไหมว่าทำไมต้องสร้างกลางน้ำมีใครบอกได้ไหมครับที่ต้องสร้างกลางน้ำเนี่ยไว้เก็บพระไตรปิฎกนะครับไว้เก็บพวกหนังสือตำราต่างๆทำให้พวกปลวกมดสัตว์ที่เข้าไปแทะหนังสือเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้คราวนี้หนูอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วคนเข้าไปยังไงคนก็เข้าไปด้วยการทอดไม้เข้าไปแล้วคนก็เดินเข้าไปแล้วก็ยกไม้ออกใช้วิธีนี้เพราะเมื่อไหร่พาดไม้ไว้ปลวกเดินผ่านไม้ไปได้ไหม ได้นะครับแต่ว่าอาคารสิมน้ำเนี่ยจะเป็นอาคารที่สร้างแบบชั่วคราวเนาะไม่ได้ใช้ถาวร นะครับแต่สิมบกมีลักษณะตัวอาคารเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมากๆสิมบกเนี่ยอยู่บนบกใช้งานถาวรเลยนะครับคราวนี้ลักษณะเด่นของสิมอีสานเนี่ย

0: ่วนไหนที่เรียกว่าช่อฟ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนจะชี้ส่วนไหนเชิญครับส่วนด้านบนถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับส่วนยอดด้านบนเนี่ยคือช่อฟ้าแล้วถ้าย้อนกลับไปภาคเหนือภาคเหนือเป็นอะไรเป็นกากบาทเรียกว่ากาแลเก่งมากนะครับเก่งมากช่อฟ้านะครับก็คือส่วนยอดนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายหงส์นะครับช่อฟ้าใบระกาคราวนี้ต่อมาเราผ่านไปแล้วกี่ภาค2ภาคมาดูภาคถัดไปนะครับภาคถัดไปคือร้านกลางใจของภาคกลางภาคนี้อยู่ทางตอนไหนของประเทศอยู่ตรงกลางสภาพอากาศเป็นยังไงลูกน้ำท่วมไหมท่วมไหมภาคกลางภาคกลางน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะครับก็คือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูว่าพอมีน้ำท่วมแล้วมันส่งผลยังไงกับงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องงานสถาปัตยกรรมมาดูที่งานจิตรกรรมก่อนงานจิตรกรรมวันนี้ที่เอามาให้พวกเราดูเนี่ยก็คือหัวโขนนะครับเนื่องด้วยศูนย์กลางความเจริญของงานศิลปะไทยเนี่ยอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับทำให้ศิลปะเนี่ยถูกพัฒนาที่ภาคกลางเยอะที่สุดแล้วก็รูปแบบของงานศิลปะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับของช่างหลวงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความละเอียดอ่อนความประณีตความใส่รายละเอียดเยอะๆเนี่ยจะมีอยู่ในงานของภาคกลางนะครับอย่างหัวโขนนะครับก็จะเป็นการทำหัวโขนเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ก็ใช้ประกอบการแสดงนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูการแสดงโขนพระราชทานเรียนจะได้เห็นหัวโขนเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆซึ่งใช้เทคนิคการทำเปเปอร์มาเช่นะครับหรือการใช้กระดาษแปะขึ้นรูปไปนะครับหนึ่งหัวเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับนักเรียนหลังจากที่มีการขึ้นรูปเสร็จแล้วก็จะมีการปิดทองแล้วก็เขียนลวดลายที่เป็นลายไทยที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นั่นเองต่อมามาดูในส่วนของงานประติมากรรมกันบ้างใครเคยดูหนังใหญ่มีไหมครับมีคนเคยดูนะครับครูเองยังไม่เคยดูเลยนอกจากดูผ่านสื่อต่างๆยังไม่เคยดูของจริงเลยนะครับหนังใหญ่เนี่ยเป็นการนำหนังสัตว์นะครับมาตากฟอกทำความสะอาดหลังจากนั้นก็ตอกลายนะครับตอกลายฉลุเป็นรูปร่างต่างๆในเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งจะใช้ประกอบการเล่าเรื่องผ่านเรื่องรามเกียรตินั่นแหละซึ่งจะมีความแตกต่างของภาคใต้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าของภาคใต้มีลักษณะเป็นยังไงของภาคกลางเนี่ยนะครับก็คือหนังใหญ่เนี่ยใช้หุ่นเชิดก็คือใช้คนเชิด1หุ่นต่อ1คนเลยนะครับหนัง1ตัวต่อคน1คนและเป็นหนังที่แผ่นใหญ่มากๆนะครับโดยใช้ประโยชน์จากแสงในการทำให้เกิดภาพที่คนดูจะได้พบเห็นก็คือภาพที่ส่องตัวหนังขึ้นมานะครับทำให้ภาพมีความงดงามและเห็นรายละเอียดของตัวลายที่โดนแกะลงไปในหนังนะครับซึ่งทำจากหนังวัวทั้งแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือลอกหนังวัวออกมาแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เอามาฉลุลายลงสีนะครับแล้วก็จะทำเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นบทประพันธ์นะครับที่เป็นเรื่องใหญ่เลยคล้ายๆกับการแสดงโขนเลยเป็นเรื่องเดียวกันแต่แค่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเชิดหนังแทนนะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าไม้ทาบเนี่ยเขาใช้ไว้ทำอะไรไม้ทาบ2อันต่อ1หุ่นต่อหนัง1ตัวเขาใช้ทำอะไรครับใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างว่าไม้ทาบยาวๆเนี่ยใช้ทำอะไรลองคุยกันดูลองปรึกษากันดูครับใครตอบได้รีบยกมือเลยมีไหมครับมีใครยกมือก่อนเชิญครับเชิญเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไรคนอื่นเตรียมคำตอบไว้ได้นะเผื่อจะได้เพิ่มเติมเชิญครับ
1: ใช้เชิดค่ะ
0: ใช้เชิดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากเพิ่มเติมไหมเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพื่อนจะเพิ่มเติมว่าอะไรครับ
2: เอาไว้เล่นท่าครับ
0: เอาไว้เล่นท่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: มีใครเพิ่มเติมอีกไหมอ้าวมีอีกอ้าวเชิญครับใช้ทำอะไรครับ
1: ใช้จับครับถ้าจับที่หนังมันจะจับไม่ถนัดครับ
0: อ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำตอบของทั้ง3คนนะครับมีส่วนที่ถูกต้องแล้วก็นำมารวมกันได้ส่วนตัวไม้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้จับแล้วก็ใช้ยึดประกอบการเชิดเพื่อให้ตัวหนังเนี่ยหนังอ่อนใช่ไหมครับหนังวัวเนี่ยเขาอ่อนเหมือนผ้าเลยก็ช่วยยึดให้หนังไม่ล้มลงมาแล้วก็สามารถทำการเชิดได้สะดวกเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนเนี่ยนำมาประกอบกันแล้วสมบูรณ์มากๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูบ้านเรือนไทยภาคกลางกันบ้างนะครับในส่วนของงานสถาปัตยกรรมของภาคกลางนะครับเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะเด่นดูหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยหลังคาจะสูงมากทำหลังคาสูงไว้ทำไมทำเพื่อให้น้ำไหลเร็วเวลาฝนตกน้ำจะได้ไปเร็วๆไหลเร็วคือ1ระบายน้ำเร็ว2ไม่ทำให้น้ำเนี่ยรั่วลงไปตามรูต่างๆของหลังคาด้วยนะครับเพราะน้ำถ่ายเทไปเร็วมากๆแล้วก็ตัวชายคาจะถูกยื่นออกไปชายคาบ้านจะถูกยื่นออกไปเพื่อกันแดดแล้วก็กันฝนในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับใต้ถุนเนี่ยจะยกสูงเสมอกับศีรษะเลยเพื่อป้องกันในช่วงน้ำท่วมหรือช่วงน้ำหลากเวลาน้ำมาก็จะได้ไม่ท่วมถึงตัวบ้านนั่นเองก็จะอยู่แค่ใต้ถุนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ให้ลมได้ผ่านเข้าไปยังตัวบ้านด้วยบ้านภาคกลางก็จะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เย็นนะครับคราวนี้เราไปแล้ว3ภาคเนาะภาคต่อไปภาคสุดท้ายคือภาคใต้มาดูว่าภาคใต้จะเป็นชื่อร้านอะไรนะครับคนใต้ใจงามภาคใต้คนใต้ใจงามมีอะไรมาให้พวกเราดูบ้างอย่างแรกเลยจิตรกรรมบนเรือกอและมีใครเคยเห็นเรือกอและบ้างนักเรียนปลายทางเคยเห็นเรือกอและกันไหมครับเรือกอและเนี่ยเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆเลยลวดลายที่อยู่บนเรือกอและนะครับเป็นการผสมผสาน3ศิลปะเข้าด้วยกันนะครับซึ่งคำว่ากอและเนี่ยมาจากคำว่าคอและนักเรียนคิดว่าคำว่าคอและน่าจะหมายความว่าอะไรคอและคอและใช้โคเลไหมเหมือนกับโคเลโคเลโคเลอย่างนี้ไหมไม่น่าจะเหมือนเนาะคำว่าคอและหรือกอและเนี่ยมาจากคำว่าโครงเครงนะครับโครงเครงคอและแปลว่าโครงเครงก็คือลักษณะการโครงเครงของเรือนี่แหละถูกนำมาเรียกเป็นชื่อเรือนะครับซึ่งจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยจะคล้ายๆกับบนผ้าปาเต้บ้านใครมีผู้ปกครองใช้ผ้าถุงปาเต้บ้างที่มีลวดลายลักษณะประมาณนี้เลยมีไหมครับเป็นลายดอกไม้มีคนยกมือนะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็ต้องมีบ้านที่ใช้แน่ๆเลยนะครับคุณย่าคุณยายชอบใช้เนาะงานจิตรกรรมบนเรือกอและเนี่ยเป็นการใช้สีน้ำมันนะครับสีน้ำมันนอกจากจะทำให้ตัวเรือเนี่ยเงาสวยงามแล้วนะครับยังทำให้ตัวลวดลายเนี่ยโดดเด่นด้วยเนื้อสีที่เขาจะสะท้อนแสงนะครับลวดลายก็จะวาดเป็นพวกดอกไม้นะครับเป็นรูปสัตว์ซึ่งเป็นการผสม3ศิลปะด้วยกันนอกจากการใช้สีน้ำมันเพื่อให้เกิดสีสันที่งดงามแล้วสีน้ำมันยังกันให้น้ำเข้าไปยังไม้ของตัวเรือยากด้วยเพราะฉะนั้นตัวเรือเนี่ยก็จะมีความคงทนมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับมาพูดถึงศิลปะ3กลุ่มที่เป็นอิทธิพลให้เกิดการสร้างลวดลายบนเรือกอและนะครับก็คือการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศิลปะไทยศิลปะจีนแล้วก็ศิลปะมาลายูที่คาบสมุทรทางประเทศมาเลเซียนะครับก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง3ชาติ3วัฒนธรรมนี้เข้าด้วยกันเป็นลวดลายที่สวยสดงดงามบนตัวเรือกอและนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของงานประติมากรรมบ้างงานนี้น่าจะต้องเทียบกับงานชิ้นไหนหนังใหญ่ของภาคกลางนะครับเก่งมากมาดูหนังตะลุงว่าหนังตะลุงแตกต่างจากหนังใหญ่ยังไงนะครับหนังตะลุงทำจากหนังสัตว์เหมือนกันแต่ขนาดจะเล็กกว่าแล้วนะครับขนาดจะไม่ใหญ่เหมือนหนังใหญ่แล้วนะครับ โดยการนำหนังนะครับหนังวัวหนังสัตว์เนี่ยมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดผ่านการฟอกก่อนหลังจากนั้นตากจนแห้งแล้วก็นำมาวาดลวดลายแล้วก็ตอกลายลงสีเข้าไปนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยนิยมทำเป็นตัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าทำตัวละครเป็นตัวชาวบ้านเรื่องที่เขาเล่าจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์แบบหนังใหญ่ไหมไม่ใช่นะครับเรื่องที่เล่าในหนังตะลุงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องราวในสังคมเรื่องราวในชุมชนนะครับแล้วก็อาจจะมีการล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญต่างๆบ้างแสดงว่าหนังใหญ่เนื้อเรื่องตายตัวถูกไหมครับแต่พอเป็นหนังตะลุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเลยหนังตะลุงถ้าเราย้อนไปดู10ปีที่แล้วเรื่องอาจจะไม่เหมือนกับหนังตะลุงในปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะว่ามีการพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนำมาล้อเลียนอยู่ตลอดนั่นเองนะครับซึ่งบทนะครับก็จะเป็นบทสนทนาของตัวหนังแต่ละตัวนะครับคราวนี้มีการใช้แสงแล้วก็เงาเหมือนกันเหมือนกับหนังใหญ่เลยนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าตัวหนังอยู่ตรงไหนเอาใครขึ้นมาชี้ให้ครูได้บ้างตัวอาเชิญครับตัวหนังตะลุงอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาชี้ให้ดูปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตัวหนังตะลุงนะครับจะอยู่หน้าไฟแต่หลังฉากก็คืออยู่ด้านหน้าของไฟแต่อยู่ด้านหลังของฉากนะครับโดยมีผู้เชิดนะครับตรงนี้ซึ่งหนังตะลุงแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถขยับอวัยวะแขนขาและปากได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีการดึงเชิดงับปากไปตามคำพูดของผู้พากย์นั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากหนังใหญ่ที่เชิดประกอบท่าทาง1ตัวต่อผู้เชิด1คนนะครับนี่คือการขยับท่าทางนักเรียนจะสังเกตว่ามีไม้ยึดอยู่ที่มือนะครับมีเชือกตามข้อต่ออวัยวะต่างๆตามไหล่ตามข้อแขนข้อพับนะครับคอแล้วก็ปากนั่นหมายความว่าในระหว่างที่ผู้พากย์ไปตัวหนังตะลุงก็จะขยับไปด้วยนั่นเองอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับคราวนี้เราได้สรุปกันไปแล้วเนาะว่าต่างกันยังไงตัวหนังต่างกันนะครับมีอะไรอีกที่ต่างกันขนาดต่างกันและมีอะไรอีกการลักษณะการเชิดต่างกันมีอะไรครับการเอาหนังไว้ข้างหน้ากับข้างหลังจริงๆหนังใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็เชิดข้างหลังนะแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยากเห็นท่าทางของผู้เชิดเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาแสดงด้านหน้าฉากบ้างนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของงานสถาปัตยกรรมบ้างนะครับงานสถาปัตยกรรมคือเรือนปั้นหยานะครับเรือนปั้นหยาเนี่ยเป็นเรือนไทยที่นิยมสร้างในภาคใต้นะครับเป็นเรือนของภาคใต้มาดูว่ามีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจอะไรบ้างจุดเด่นของเรือนปั้นหยาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ชัดๆเลยเป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือสันของหลังคาจะมี5สันด้วยกันวิธีนับยังไงก็คือนับตามเส้นสันของหลังคาอย่างนี้เลยครับ1 2 3 4 5โดยมองจากมุมมองด้านบนหรือมุมมองตานกเรียกอีกอย่างนึงว่าท็อปวิวหรือเบิร์ดไอวิวนั่นเองนะครับมองจากข้างบนจะเห็นหลังคาบ้านภาคใต้เป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้บ้านใครเป็นแบบนี้บ้างหลังคาหรือมีลักษณะแบบนี้อยู่ยกมือให้ครูดูหน่อยมีไหมครับไม่มีเลยหรอถ้าไม่แน่ใจวันนี้ลองกลับไปสังเกตบ้านตัวเองนะครับหลังคาลักษณะนี้ปัจจุบันถูกนำไปใช้ทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมอื่นๆที่มาป้องกันฝนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมสร้างแบบนี้เพราะว่าง่ายต่อการก่อสร้างนะครับ5สันนะครับหลังคา5สันซึ่งในบ้านเรือนปั้นหยาแบบของคนภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลังคาทรงปั้นหยาซึ่งอาจจะมีหลายตัวอาคารก็ได้นะครับมาประกอบอยู่ด้วยกันใต้ถุนจะสูงขึ้นมาแต่ไม่สูงถึงขนาดภาคกลางนะครับแล้วก็มีการกั้นห้องแบบมิดชิดเลยเพราะว่าภาคใต้เนี่ยมีมรสุมใช่ไหมอยู่ใกล้ทะเลมีมรสุมมีลมแรงมีฝนแรงก็จะมีการปิดกั้นมิดชิดแล้วก็นิยมทำครัวให้อยู่ใกล้ตัวบ้านด้วยนะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้ทั้ง5ภาคไปแล้วกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้พูดคุยกันในกลุ่มว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม วันนี้ครูแต่งตั้งให้เลยให้ทุกคนได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของนักเรียนยังไงบ้างนักเรียนปลายทางนะครับลองเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ปรึกษากันดูว่าถ้าวันนี้ครูสวมบทบาทให้นักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลงานศิลปะในท้องถิ่นของตัวนักเรียนเองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนต้นทางเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแนวคิดวิธีการของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มปรึกษากันได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้ครูขอฟังคำตอบที่ได้จากการระดมความคิดกันในกลุ่มนะครับของแต่ละกลุ่มหน่อยกลุ่มไหนพร้อมจะนำเสนอคำตอบของตัวเองแล้วเชิญครับถ้านักเรียนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนักเรียนจะดูแลทัศนศิลป์ในท้องถิ่นตัวเองยังไง
1: จัดนิทรรศการประจำภาคครับ
0: จัดนิทรรศการประจำภาคจัดบ่อยแค่ไหนครับ
1: จัดทุกปีครับ
0: จัดทุกปีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากเสนอวิธีของตัวเองเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้มีการคุยกันเพิ่มแล้วนะครับเพื่อนตอบมาว่าจัดนิทรรศการเสนอข้อมูลนะครับเป็นทุกปีเลยเป็นประจำมีใครเพิ่มเติมไหมเชิญครับมาดูนะครับว่าเพื่อนจะได้วิธีการยังไงในการดูแลรักษางานศิลปะกันเชิญครับ
2: ให้วิทยากรไปให้ความรู้กับเด็กๆครับ
0: เก่งมากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้น่าสนใจถ้าเราเชื่อมโยงไปที่ครูเล่าให้ฟังว่างานศิลปะบางงานเนี่ยเขาทำจากภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการให้วิทยากรไปให้ความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็นำไปใช้นำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้ด้วยถือว่าเป็น2คำตอบที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางได้นะครับลองไปคิดเล่นๆกันดูเนาะว่าเราจะมีวิธีไหนอีกบ้างในการอนุรักษ์งานศิลปะเราไว้เราอาจจะไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะครับแต่แค่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็สามารถช่วยกันดูแลรักษาทำนุบำรุงงานศิลปะของเราไว้ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะครับจะต้องจับกลุ่มกันตามสมาชิกที่มีอยู่นะครับคุณครูปลายทางก็ลองดูปริมาณของจำนวนของนักเรียนที่เหมาะสมกับการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ให้มีการจับฉลากเพื่อเลือกภาคนะครับโดยนำภาคทั้ง4ภาคเนี่ยมาจับอย่างเช่นในห้องออกอากาศตอนนี้มีทั้งหมด6กลุ่มนะครับก็อาจจะมีภาคที่ซ้ำกันนะครับโดยให้นำผลงานเนี่ยไปหาผลงานมาเป็นต้นฉบับในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้านะครับซึ่งผลงานเนี่ยจะเป็นภาพงานประติมากรรมก็ได้หรืองานสถาปัตยกรรมก็ได้ที่เป็นของไทยนะครับจะเป็นของท้องถิ่นก็ได้หรือจะเป็นของชาติก็ได้ให้นักเรียนไปหาของภาคตัวเองมานะครับที่เป็นงานที่โดดเด่นในภาคนั้นๆเนาะที่โดดเด่นในภาคนั้นๆไปเลือกมาคนละ1ภาพปริ้นลงกระดาษขนาด A4 มาทำเป็นขาวดำมาเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์งานต่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนห้องต้นทางเนี่ยก็จะต้องไปจับฉลากนะครับเพื่อแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มไหนมีหน้าที่ทำเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ของภาคไหนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานต่อด้วยกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับประกอบด้วยกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 คนละ1แผ่นหรือถ้าใครกลัวเสียกลัวชำรุดเตรียมเผื่อมาได้นะครับกระดานรองตัดกระดานรองตัดเนี่ยสำคัญถ้าหนูไม่มีหนูต้องเตรียมกระดาษแข็งมานะครับถ้าไม่มีกระดานรองตัดนะเตรียมกระดานหรือกระดาษแข็งมาก็ได้เพราะครั้งหน้าเราจะต้องใช้คัตเตอร์ด้วยนะครับเราจะต้องใช้คัตเตอร์ในการฉลุกระดาษด้วยแล้วก็จะต้องมีดินสอนะครับและยางลบในการร่างภาพแล้วก็มีกระดาษสีกระดาษสีเนี่ยให้มีขนาดเท่ากระดาษ A4 พอหรือใครจะซื้อแผ่นใหญ่มาแล้วตัดแบ่งกันก็ได้ครูอยากให้แต่ละกลุ่มเลือกใช้กระดาษสีที่หลากหลายนะกลุ่มนึงอาจจะซื้อสีนึงก็ได้แล้วมาตัดแบ่งกับกลุ่มอื่นอย่างนี้นะครับเพื่องานเวลาเราเอางานไปรวมทั้งกลุ่มจะได้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับปากกาสีนะครับอันนี้เอามาตกแต่งนะเอามาได้นะครับแล้วก็กาวน้ำอเนกประสงค์เอามาใช้สำหรับการติดผลงานเข้าไปกับกระดาษสีและสุดท้ายสำคัญมากๆเลยภาพงานประติมากรรมไทยแล้วก็งานสถาปัตยกรรมไทยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับงานประติมากรรมไทยก็ได้หรือสถาปัตยกรรมไทยก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มนะสมมติว่าครูได้กลุ่มภาคใต้มีสมาชิก5คนในกลุ่มภาคใต้ของครูเนี่ยภาพต้องไม่ซ้ำกันเลยหามาคนละ1ภาพนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ครูแนะนำว่าไม่ต้องเป็นภาพที่ละเอียดมากนะครับหนูจะได้ฉลุกันง่ายฉลุกระดาษง่ายขึ้นนะครับ สำหรับในครั้งต่อไปนะครับจะต้องจัดเตรียมใบงานที่1 นะครับเรื่องฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งในงานก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งเรียนในคาบเรียนต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการฉลุร่างสร้างงานศิลป์ซึ่งจะเป็นการลงมือปฏิบัติการฉลุกระดาษที่เป็นภาพงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมตามภูมิภาคที่กลุ่มนักเรียนจับฉลากได้เพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มไปคุยกันให้ดีว่าใครจะเอาภาพอะไรใครจะเลือกใช้ภาพอะไรนะครับแล้วก็ครั้งหน้ามาสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับในเรื่องของงานทัศนศิลป์ทั้ง4ภาคซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตตามภูมิประเทศภูมิอากาศของภูมิภาคนั้นๆนะครับและเดี๋ยวนักเรียนจะได้ต่อยอดโดยการเอางานเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานฉลุกระดาษต่อไปในคาบเรียนถัดไปสำหรับวันนี้ครูขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: การลบจำนวนเต็ม
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือเรื่องการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะ

0: ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มที่กำหนดค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนการลบจำนวนนับกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มข้อ1กันเลยค่ะ5ลบด้วย1ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2 5ลบด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ3นั่นเองค่ะข้อ3 5ลบด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเท่ากับ2นั่นเองข้อ4 5ลบด้วย4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองและข้อสุดท้าย5ลบด้วย5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตแบบรูปของผลลัพธ์ตั้งแต่ข้อ1ถึง5นะคะตอนนี้นักเรียนได้ข้อสังเกตยังคะถ้านักเรียนได้ข้อสังเกตแล้วนั้นเรามาดูคำถามถัดไปเลยค่ะครูถามว่า5ลบด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1
0: เก่งมากนั่นก็คือลบ1นั่นเองค่ะต่อมา5ลบด้วย7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ2นั่นเองและครูก็เชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามคุณครูปลายทางอยู่เช่นกันค่ะข้อสุดท้าย5ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3
0: เก่งมากค่ะลบ3นั่นเองค่ะแล้วถ้าครูให้นักเรียนหาคำตอบของ5ลบด้วย288ล่ะคะถ้านักเรียนใช้แบบรูปข้างต้นนักเรียนจะใช้เวลาในการหาคำตอบนานไหมคะนานใช่ไหมคะเราใช้เวลาในการหาคำตอบนานดังนั้นเราจะอาศัยความรู้เรื่องจำนวนตรงข้ามมาช่วยในการหาผลลบนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูความหมายของจำนวนตรงข้ามกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังตรงนี้นะคะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวน1คือจำนวนเต็มอีกจำนวน1โดยที่จำนวนทั้ง2นี้อยู่ห่างจากอะไรคะเก่งมากค่ะอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะครูเริ่มที่0ไปทางขวาจนถึงจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนต่อนะคะครูเริ่มที่0ไปทางซ้ายจนถึงจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะลบ -4 นั่นเองแล้วถ้าคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของ4คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ -4 นั่นเองและถ้าครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ -4 คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะคือ4นั่นเอง4บวกด้วยลบ4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะลบ4บวกด้วย4จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเอง7บวกด้วยลบ7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ7บวกด้วย7จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0นั่นเองต่อมานะคะ9บวกด้วยลบ9เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ0และลบ9บวกด้วย9จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เราจะได้ว่าเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ a บวกด้วย a ค่ะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะคำถามคุณครูถามว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าจำนวนตรงข้ามของลบ4คือ4คะจากเก่งมากค่ะเพราะว่าระยะห่างเท่ากันใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราเลยได้ว่าลบของลบ4เท่ากับ

4ซึ่งก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นคือลบของลบ a จะเท่ากับ a นั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจดูข้อตกลงตรงนี้นะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นก็คือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกลงไปในสมุดเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้ค่ะเพราะว่าในการหาผลลบเราจะต้องอาศัยข้อตกลงนี้ในการหาคำตอบค่ะ

0: บทวนอีกหนึ่งรอบนะคะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะค่ะตอนนี้นักเรียนจำได้ยังคะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อนี้นะคะจงหาผลลบของ13ลบด้วย27นักเรียนคิดว่าในการหาผลลบของจำนวนเต็มจะต้องทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรกคะเขียนการลบในรูปการบวกใช่ไหมคะตัวตั้งของเราคือจำนวนใดคะ13ตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 27
0: แล้วจำนวนตรงข้ามของ27คือจำนวนใดคะ
1: 27
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวก13บวกด้วยลบ27นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ27คือ27ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของ13คือ13นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ14นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ผลลบเท่ากับลบ14ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลลบของลบ35ลบด้วย14จากโจทย์จะเห็นว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: ลบ35
0: เก่งมากค่ะลบ35แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือ14แล้วจำนวนตรงข้ามของ14คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ14นั่นเองจากข้อตกลงที่คุณครูให้นักเรียนจดบันทึกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
2: ตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ35ลบด้วย14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ35บวกด้วยลบ14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ21
0: ลบเท่าไหร่นะคะ
2: 49
0: เก่งมากค่ะลบอะไรคะลบ49นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้จึงได้ผลลบเท่ากับลบ49นั่นเองค่ะเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะจงหาผลลบของลบ12ลบด้วยลบ14จากโจทย์ตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: ลบ12
0: เก่งมากค่ะลบ12แล้วตัวลบคือจำนวนใดคะ
1: 14
0: เก่งมากค่ะจากข้อตกลงการเขียนการลบในรูปการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะ
1: เท่ากับตัวตั้งบวก
0: เก่งมากค่ะจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของตัวลบคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ12ลบด้วยลบ14เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกทำได้ยังไงคะลบ12บวกด้วย14นั่นเองค่ะเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากค่ะเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะว่าค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ซึ่งมากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ12คือ12นะคะแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ2นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งโจทย์การลบจำนวนเต็มจำนวน4ข้อซึ่งประกอบด้วยการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะให้นักเรียนตั้งโจทย์ทั้ง4ข้อลงไปในกระดาษ A3 ที่คุณครูแจกให้ค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนสลับโจทย์กับกลุ่มข้างๆค่ะจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มที่สร้างโจทย์เจ้าของโจทย์เนี่ยมาตรวจคำตอบให้นักเรียนค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้เราได้ฝึกการหาผลลบกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าบางกลุ่มโดนเพื่อนที่ตั้งโจทย์การลบยากมากใช่ไหมคะคือใช้ตัวเลขเยอะไหนมีใครมาบอกครูได้บ้างว่าถูกหมดทั้ง4ข้อเลยกลุ่มไหนถูกหมดทั้ง4ข้อเก่งมากค่ะและเชื่อว่านักเรียนทุกคนเองก็ได้ฝึกการหาผลลบอย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบจำนวนเต็มค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนสังเกตนะคะจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มหาคำตอบข้อแรกจากจุดเริ่มต้นค่ะนั่นคือลบ22ลบด้วย102เมื่อนักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนก็เลือกเดินตามเส้นทางที่นักเรียนได้คำตอบค่ะแล้วจะนำทางนักเรียนไปยังข้อถัดไปนั่นเองค่ะให้นักเรียนทำต่อไปจนเสร็จจนถึงจุดสิ้นสุดเพื่อหาคำตอบว่าต้นกล้าเนี่ยไปซื้อของชนิดใดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสามารถลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะจากคำชี้แจงให้นักเรียนช่วยต้นกล้าหาเส้นทางไปซื้ออาหาร1อย่างโดยหาผลลบของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลลบที่ได้จะเป็นเส้นทางที่ต้นกล้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าต้นกล้าไปซื้ออาหารชนิดใดคะ
1: น้องไก่ทอด
0: เรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมจุดเริ่มต้นเริ่มที่ลบ22ลบด้วย102จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ124นั่นเองต่อมาลบ50ลบด้วยลบ36จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อมา165ลบด้วย48ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ117นั่นเองต่อมา160ลบด้วยลบ177ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ337เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาลบ75ลบด้วย34ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ109ต่อมาลบ200ลบด้วยลบ50ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะลบ150นั่นเองต่อมา35ลบด้วยลบ16ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ51ได้คำตอบเป็น51นั่นเองค่ะต่อมาลบ20ลบด้วยลบ88ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
2: 68
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากค่ะต่อมา72ลบด้วย84ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -12
0: เก่งมากค่ะเราเลยได้คำตอบว่าต้นกล้าไปซื้อน่องไก่ทอดนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งคืออะไรคะนักเรียนจำนวนเต็มอีกจำนวนหนึ่งโดยที่จำนวนทั้งสองนี้อยู่ห่างจากศูนย์เก่งมากค่ะเป็นระยะเท่ากันบนเส้นจำนวนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อ A เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A และ

0: วกด้วยลบ a จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งเท่ากับลบ a บวกด้วย a นั่นเองค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ a คืออะไรคะเก่งมากค่ะจำนวนตรงข้ามของลบ a คือ a นั่นเองนั่นคือลบลบ a จะเท่ากับ a ค่ะต่อมานะคะการหาผลลบของจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกเก่งมากค่ะซึ่งอาศัยข้อตกลงที่ว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะนั่นคือ a ลบด้วย b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัด3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มแบบฝึกหัด5โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีถ้านักเรียนไม่มีคำถามนักเรียนปลายทางล่ะคะหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: I try to find the research that impact to the social, the new technique that can screening the depression level on the user.

0: User can come to Japjai page and send the text message to the page. And then we will have the conversation for that we can talk together. And then the Japjai chatbot will evaluate the depression level.
1: At the current version, we separate the score from 0 to 100. And we separate the level of depression into 4 levels. After you got your score, we also give you some recommendation. That means if you have this level of depression, what should you do? If you have really high depression score, what should you do? We have to separate the work into 2 parts. The first part is the AI part, and the second part is the psychologist part. For the AI part, we have to propose the new architecture that allow AI to understand more about emotion. Nowadays, most of the chatbot can do very well in order to understand the intent of the user. That means they can understand what user want, but they did not understand in deep about the emotion of the user. That means the first work that we have to create is we have to create some AI model that deeply understand the emotion of the user.
2: First task of us was to conduct a psychological research to reduce and categorize the question. It turns out that we can group the questions into 4 groups, make it easier for us to develop a conversation, a language that we used. And after that, we have to think about how we're gonna ask this question in different ways, but these 2 things still have the same meaning. For example, in the questionnaire, it might ask, how often do you feel like you are worthless? But we don't want to use that sentence in the chatbot because it's not natural. So we had to try to kind of adjust a little bit, but at the same time, make sure that these 2 kind of things have the same meaning. We got some really nice feedback that actually is a fuel to keep us working on this kind of project. We constantly have people give us some comments such as, this is a really good project, this chatbot changed our life. Let's say, after some people talked to this chatbot and it turned out that they tend to have depression, they went to see a psychiatrist. I had one of my patients came to my clinic at the hospital and I asked her what brought you here, and she said she talked to a chatbot called Japjai and that she made a decision that she needed to do something. It was like, it's a really good feedback that we can see from ourselves.
0: Right now, the Japjai chatbot is just a screening chatbot for the depression. So the next level is this Junjai chatbot. We try to apply this background knowledge to the Junjai chatbot that can support the emotion of the user. So that means the user or the patient can talk with Junjai chatbot 24 hours every day. We can have a friend when we want to talk to someone. We have the chatbot that available all the time.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเดชะปัตตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger

0: are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
1: you are loser you are loser
2: มาแรงอ่ะ you are loser
0: และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก VTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice meat made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten. Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands your hand your back, please. No problem now. See you! Desha Patanayanukul, your answer is?
5: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect!ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
6: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีเหรอ
6: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud
6: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
6: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ It ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง you guys ready see you เดชะปัญญาลูกคุณกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
5: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
7: ้อ C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิSo your answer is
5: B.
0: And B is incorrect. เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
8: C. The Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total.
0: And your answer is correct.ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who

0: What or where? 200 points will go to whoever gets this question correct. I'll have 5 clues for you. You guys can hit the buzzer to answer anytime you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย. The following are the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number 2. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน. Your answer is
1: Konstantin Falcon ค่ะ.
0: และ Konstantin Falcon นั้นเป็นคำตอบที่จาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
1: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
2: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 Now.สภาราชินี is on the lead with 300 points นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรลาเทโอเค you can hit the buzzer whenever you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว you have one shot at this one chance only คำถามมีอยู่ว่า22 plus 25 plus 28 equals 2 12 plus 14 plus 17 equals 1 31 32 plus 33 equals 3 9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนิยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนิยานุกูลนะครับตอบว่า
1: The answer is B Indonesia
0: Indonesia โอเค Indonesia นั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนิยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมาราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
2: นอกจากข้ายกเมืองนครศรีของดีเมืองนครก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
3: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
4: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastand tell you about the storm that devastated the province.
5: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Balumpu Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Bhumipol Adulyadej's idea to use the Dusit Radio Station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand, the tropical storm Harriet began to weaken.And when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by Tropical Storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event? C.The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet, or D, the duration of the tropical storm Harriet. Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, U. ธิดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
3: B.
6: the contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
7: D the duration of the tropical storm Harriet
0: Your answer which is D ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว C ที่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านรู้จะตอบว่า
8: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น your answer which is C is ถูกต้อง All right so ธิดานุเคราะห์ is now 100 points ahead นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's going to get the next 200 points just simply answer who what or where you guys will have 3 attempts so the question is the following are the characteristics of what object clue number 1 people have known about it for 1500 years starting in China where it was very popular and considered an emperor's food clue number 2 it hasMedicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in

0: different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry, it's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่สี่สิครับ. It is widely found in Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat. In 1 year, this object can be collected only 3 times, the best time being the period. Benjama Rajutit got now. Leuk tob wa
1: T.
0: T. Sakot hivide fang nidin pue kwam.
1: T E A.
0: T E A. T. Ben kham tob. T. Incorrect. T da du krop. Du tob wa.
2: Jellyfish.
0: Jellyfish is incorrect. โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: Bird nest.
0: Bird's nest is เอาไปเลย All right boys and girls and it all comes down to this เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages.Welcome back to See You on the Road Season 2. อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
3: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที True หรือ False แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ Start
3: The Nang Talung Shadow Puppet is usually made of cow or buffalo skin
1: True
2: True
3: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape in Nakhon Si Thammarat in 1962.
2: True.
1: True.
3: Rai Lay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
1: False.
2: True.
3: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
2: False.
1: False.
3: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
1: True.
2: False.
3: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
2: True.
1: False.
3: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
1: False.
2: True.
3: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
2: True.
1: False.
3: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
1: True.
2: True.
3: TRN is the airport code of Trang Province.
2: False.
1: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5
4: และด้วยระบบ winner takes all รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูที
0: พี่แดงขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical storm ต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไว้ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่

0: มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
1: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่าแอร์พอร์ตโค้ดของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือTST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimension, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ันนี้ครับรายการโทรไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลนี่นะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทแล้วนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show

0: such as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity
1: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
0: It is the old traditional of Thailand is a high technique to play it We use it only in the Royal Family
2: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
2: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
2: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or like the giant mask
0: when Ayutthaya was destroyed Nang Yai was disappeared too and we reform it in Ratanakosin era again เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: ให้วัดกระหนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or shadow puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in thisNowadays, that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their loyal princess or their king daughters, named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: เป็นของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain andIt is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับ
4: When the installation might be the Hanuman.
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ไหมฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
1: It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าว่าไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรี่ยวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
6: The teachers will teach to you about the basic.
5: เบสเราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
6: ตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไป
7: มันจะล้ม
8: You shot and

0: gentlemen, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู
5: ่
4: ใช่
3: ตุ๊ตู
4: ่แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝื
5: ด
4: นะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know a hammer
1: yeah
3: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one who, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
3: Fish
6: eggs.
3: Fish
6: eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุก
1: worm just like the worm
6: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one is this is a candle. We use this to help

0: ตุ๊ดตู่ to be sharp
1: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
2: ด้วย
1: อันนี้คือหนัง
2: อันนี้คือหนัง
1: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องริ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
0: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
0: And also with later is more difficult than using paper.
3: So, are you ready to start?
0: Everybody,
4: ready?
0: Are you ready?
4: Are you ready?
0: So let's do it.
3: Yeah. Okay, เชิญครับ
5: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
6: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
1: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
6: หน
1: ัง
6: ควายไม่ทำไม
1: นะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านเนี่ยมันจะผ่านยากกว่า
0: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick the light cannot pass. So we use cow.

0: Wrap Up
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ไปนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเยอะก
5: ัน พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงของเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่เข้าใจเลย
6: อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไห
3: ม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: โอ้ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็น

0: นะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
3: จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับon ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่มั้ยนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับ I'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ It's on the left หรือ on the left hand side

หรือ on the right on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเองon ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่าI am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนโยนเนี่ยนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองหรือร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นั่นนะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น sale อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า sale sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่าfor sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition เห็นไหมฮะ on sale ลดราคา 50% offหักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า

propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose on purpose ก็คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากไม่ทั้ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตร์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตร์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตร์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องกับผมนะครับก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันหรือเปล่านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจะแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปตีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำด้วยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาม can you come on timeเราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ on ในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่มันจะปวดหัวครับ

เรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversationI focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก two word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชะลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตนะเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I'm on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้มันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนมันก็จะ hit on Jan hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีนึงอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะละ hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับput on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดนะครับ the food is plain หรือ bland plain หรือ bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆนะฮะก็ส่งต่อพวกพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giant กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick on แกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบ
ต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on itstep on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งนี่ก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าแล้วเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I tryCan I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่ามันแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก Can I try them on นะ try them on ก็คือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมI am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clockat 3 o'clock ตอน 3 โมงอย่าลืมนะครับ o clock ใช้ตอน o clock ตอนท่วนแต่ถ้า 3:15 at 3:15 แต่ถ้า 3:30 ก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ 3:00 คือ 9 นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekendถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at mostWe might lose some money, but at least we will make our customers happy. นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ At most อย่างมาก At least อย่างน้อยต่อไปนี่นะครับ At last At last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ At last ต่อไปนะครับ At the moment Not but now นะครับ Not but nowMy English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้านี่เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้I am mad at you. Mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at? I'm laughing at you. ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you. Laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิงLook at the stars. ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ So look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต
ต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง

I'm good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I'm good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นี่นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาบปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week period, His Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care.

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O Ra e e o a e e o a this word b a bus e o a e e o a e e o a to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g A G อ่านว่า

านว่าอ่านว่าแอกแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ madต่อไป sad sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่า app คำที่หนึ่งอ่านว่า cap ต่อไป map map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m คำที่หนึ่ง hamเก่งมากคำที่สอง jam jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three fourมั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวมั่งซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone

0: โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 cat อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอcat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 AD AD AD อ่านว่า AD ใส่ verb เข้าไปเป็น AD AD ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าBad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3อ่ะดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืนน a n a n a n a n an an ใช่มั้ย an ใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเมอ m ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน A N ลงท้ายด้วย A N อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Cross.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the
1: bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆ โอเคไหม

0: Okay. One, two, three. พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเอออ้าว one two three
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่มสามone two threeไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank youไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหมone two three one two three จะไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two threeต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three
1: museum
0: one two three
1: museum
0: museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่ค่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายone two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two threeone two three four เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาไหมลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะone two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่ไหมไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผม

0: ทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยเออพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคอ้าวพร้อมกัน1 2
1: 3
0: บาร์เบอร์ช็อปนะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3
1: Library.
0: Very good. ต่อไป bus อะไร
1: bus station.
0: bus station. ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2
1: 3
0: บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กวยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี
1: ้
0: Bakery shop
1: ต
0: ่อไปผู้หญิงค่ะvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2
1: 3
0: very good 1 2 3 1 2 3ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิฮ่าๆๆสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่าพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาล่าThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ
1: bye bye.
0: ทำท่าด้วย stand

stand up stand up พร้อมกัน stand up อ้าว one two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call ลิเก หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่น้องกาลสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a Lique actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่เราก็ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: Hello teacher
0: Hi สวัสดีครับโหเมื่อคืนครับที่เราได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก It was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: Thank you ครับ
0: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่เราอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
0: ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
2: since I was two
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a ล
0: ิ
2: เก
0: actor
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียร์นั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่อามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: How many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker
2: Joker
0: ถูกต้องครับทีเจอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
2: ขอบครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
2: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชื่อมาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
2: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
2: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
2: สักหน่อย
0: สักหน่อย
2: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
2: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
2: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหวโอเคสวัสดีครับพี่น้อง
2: มาฟัง
0: มาฟัง
2: ผมร้อง
0: ผมร้องสัก
2: หน่อย
0: สักหน่อย
2: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
2: ครับชี้ไปที่แบ
0: บ
2: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
2: จะไม่
0: อร่อยมาฟังมาฟังกันน้อย
2: นายนะ
0: นายนะ
2: ทำตามผมนะ
0: ครับผม
2: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
2: I have a gift
0: หรือไม่ก็ I have a talent
2: I have a talent

0: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
1: คุณพ่อครับ
2: ไม่ใช่ไง
0: สนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกับซิปหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมนี
0: ่พร้อม
2: แต่ที่นี่ดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
0: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
3: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
3: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
3: put on
0: makeup
3: makeup
0: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นแต่งให้ให้ทีเชอร
0: ์ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
2: โอ
0: เคนั้นเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
3: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
3: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
3: face
0: คิ้วคือ eyebrow
3: eyebrow
0: จมูก
3: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
3: ปาก mouth
0: mouth ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
3: put on
0: lipstick
3: lipstick
0: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
3: put on powder
0: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
3: blush
0: ถูกต้องครับ
3: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
0: ครับ
3: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
3: พิง
0: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown
3: brown
0: สีดำ
3: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
3: white
0: เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
3: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อแย่แต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
3: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
0: โอเค
3: ได้ลบนะ
0: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
0: ้โอเค
3: นี่ยังหล่อไม่พอ
0: ต้องหล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
2: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไป
0: โอ้ย
2: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
3: ท์แค่นั้นแต่งยาวที่จะ
2: คุณนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
2: นิดนึงนิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามหลับนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
2: นะห้ามหลับนะพี่เชอร์ครับเสร็จแล้วด
0: ู
2: กระจกได้เลย
0: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
3: หล่อครับพี่เชอร
0: ์สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
3: handsome
0: สวยก็ beautiful
3: beautiful
0: น่ารัก so cute
3: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
3: ใช
0: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is Teacher Greg.
1: Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. วันนี้ทีแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานนะมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรีอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนราบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือสร้างสรรค์ผลงานการแสดงอีก

0: อึ้งเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอย่างเดดิเกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะคะ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับที่เราต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ที่เรารู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
0: Alike
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am Alike Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look

0: so handsome.
1: You look so handsome.
0: หล่อมาก. You look so beautiful.
1: You look so beautiful.
0: สวยจังเลย. และสุดท้าย. So cute.
1: So cute.
0: น่ารักอ่ะ ถูกต้องครับ And don't forget, the next story, who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story. สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
2: สวัสดีครับ
1: หนูเป็นแสดงเกียร์แล้วนะคะ
0: ขึ้นบนเวที
1: ไปครับไปครับ
0: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A artist B villain C talent tick tock tick tock ดึงคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B villain ครับผมข้อ A artist แปลว่านักแสดงและข้อ C talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหน
0: หรือ
1: ว่
0: าม
1: ีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไงต่อ
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้าง
0: โอเค
1: มีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วปะเฮลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหวซะหลังโก่งใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้า NJ

0: อยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียนเป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูกเป็น
1: นักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: มตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับจะทานนะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยปึ๊บสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาารอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: เด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้
1: อม
0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็วไม
1: ่
0: มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดหนึ่งที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว
0: ้
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอพร้อมไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบสวนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ค่ะเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: คร
1: ับนะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย อันนี้เราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันนี้มันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรีบแล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างอ่ะข้อที่1เลยสังเกตมั้ยครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่ามั้ยเออถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเราแต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อ่ะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรนะอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเ ขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เมคเซนส์แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โน่นไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
0: ้
1: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ผมครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคเนี้ยไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
1: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดๆเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไป

อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับ

มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะท้องไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ

shell out. To shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดิลชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อ

ไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveled to Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา wow. เยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุส

0: สินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดีแน่นอน
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะ

0: ใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตอนออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายก

ปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา

ลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อน

0: ขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
2: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
3: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบและอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
4: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
0: ็
3: น
0: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้

0: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
1: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
1: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
1: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เป็นเสียงต้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและ

0: รถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
2: ดีมากเลย
3: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
4: เย้ดูได้ความรู้เยอะเลย
5: ดีมากเลย
6: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว
10: เฮ้ย

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyar period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งคาบิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that

0: that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
4: You'll right, eat, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
4: Thank you.
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: and tell you exactly what to do. So what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Bangkok, a scene brands its charm in all its dimension, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พลังแห่งความคิดทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่นPM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: Goodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
0: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
4: R-E-M-E-M-B-E-R
1: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องน
0: ุ่นน้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค่ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Oh, telephone แปลว่า
5: โทรศ
0: ั
5: พท์
0: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอน

0: าวสาวอยู่ที่ไบค์ซ็อปของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซ็อปหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
1: 7กับ8แล้วครับ
0: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
1: 7กับ8แล้วอ
0: ะ7กับ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is medium
1: M E D I E R
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M E D I U M
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
3: ขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is prime
1: p l n e
2: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is p r i m e
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
4: 100% ค่ะ
0: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
4: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is history
4: H-I-S-T-O-R-Y
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
4: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องไปหลายครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
5: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is charmincorrect I'm sorry the correct way to spell charm is c h a r m
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
6: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมมั้ยคะ
6: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
2: Your word is bilingual
6: B I L I N G U A L
2: All right your answer is correct congratulations
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์ซับได้เลยจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
7: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
7: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
7: Yes
2: Your word is monster
7: M O N S T E R
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.

0: ไรคะ
1: ส
0: ับ
1: ปะรด
0: สับปะรดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD-ROM รับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจากหมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
4: มูลนิธิ
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
5: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
6: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
6: ได้อะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Start now. Facts.
6: F-A-X.
2: Sheet.
6: S-H-E-E-T.
2: Clip.
6: C-L-I-P.
2: Coffee.
6: C-O-F-F-E. Pass.
2: Printer.
6: P-R-I-N-T-E-R.
2: Cabinet.
6: C-A-B-I-N-E-T.
2: Folder.
6: F-L-O-D-E-R
2: Folder
6: Pass
2: Whiteboard
6: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D
2: Window
6: W-I-N-D-O-W
2: Stapler
6: S-T Pass
2: Coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกเป็นหนึ่งตัวอักษร
6: C-O-F-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
2: Folder
0: Folder
6: F-O-L-D-E-R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
2: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
6: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah, ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
7: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now.

0: Chair.
1: C-H-A-I-R.
0: Bench.
1: V-E-N-C-H.
0: Vase.
1: Again, vase.
0: Vase.
1: Pass.
0: Table.
1: T-A-B-L-E.
0: Carpet.
1: C-A-B-E-C-H.
0: Carpet.
1: Pass.
0: Curtain.
1: C-A-N-T-Y.
0: Curtain.
1: Pass.
0: Couch.
1: C-O-U-N.
0: Couch.
1: C-O. Pass.
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
0: You spell vase V-A-S-E.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet.เพื่อนๆคะมีใครรู้มั้ยคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
3: C A R P E T
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใบซับเลยนะคะน้องนมิตรคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
3: 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องน
3: ม
2: ิ
3: ตรค่ะ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
3: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิตร
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Amber.
3: Pass.
0: Ruby.
3: R-U-B-Y.
0: Pearl.
3: Pass.
0: Gold.
3: Pass.
0: Opal.
3: O-P-A-L.
0: Silver.
3: S-I-L-V-E-R.
0: Topaz.
3: T-O-P-A-S.
0: Topaz.
3: T-O-P-A-Z.
0: Diamond.
3: D-I-A-M-O-N-D
0: Emerald
3: E-M-E-R-A-L-D
0: Quartz
3: Pass
0: Amber
3: E-M-B-E-R
0: Amber
3: A-M-B-E-R
0: Pearl
3: P-E-R-A
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words
0: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
2: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบซับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
4: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้มั้ยคะ
4: ติวค่ะ
2: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่มั้ยลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling.
0: We will start now. Russia.
4: R-U-S-S-I-A.
0: France.
4: F-E-A-C-H.
0: France.
4: F-E-A-C-E.
0: France.
4: Pass.
0: Spain.
4: S-P-A-I-N.
0: Poland.
4: P-O-L-A-N-D
0: Italy
4: I-T-A-L-Y
0: Greece
4: Pat
0: Ireland
4: I-R-E-L-A-N-D
0: Hungary
4: S-U-N-G-A-R-Y
0: Austria
4: A-U-S-T-R-A-L-I-A
2: หมดเวลานะคะแล้วก็แค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่านะคะ
0: The correct way to spell

0: Well, Austria is Austria.
1: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพู่สะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
0: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear Island or even Iceland
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยแล้วก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
0: So the correct spelling is France
1: วันนี้น้องชมพู่เก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำรวมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบกระท่อมเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
2: 9ค่ะ
1: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
2: ป่า
1: ใช่พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
0: We will start now. Tree.
3: T-R-E.
0: Rock.
3: L-O-G.
0: Rock.
3: R-O-C-K.
0: Cave.
3: Pass.
0: Leaves.
3: Leaves. L-E-A-V-E-S.
0: Creek.
3: Pass.
0: Vine.
3: Pass.
0: River.
3: River. R-I-V-E-R.
0: Mountain.
3: Pass.
0: Wildlife.
3: Pass.
0: Waterfall.
3: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
1: คำนี้ถือว่าไม่นับวันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
0: If you want someone's love you must love someone first
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around. Good morning.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาแต่วันนี้จะเป็น stretching นะครับ
1: อยู่กับผม
0: โค้ชเจแล้วก็เนฟครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการ stretching นะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายติดต่อกันมา3วันแล้ววันนี้ก็จะเป็นการยืดเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราได้พัก

0: ่อนนิดนึงแล้วก็รีคัฟเวอรี่ได้ดีจะเน้นย้ำเสมอรีคัฟเวอรี่ให้ดีต้องมีกินอาหารที่ดีเพียงพอไม่ว่าจะโปรตีนน้ำแล้วก็เป็นการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับกล้ามเนื้อก็จะฟื้นตัวได้ดีถ้ายังรู้สึกว่าเจ็บปวดตึงไม่ควรจะไปซ้ำมันควรที่จะเล่นส่วนอื่นไปเรื่อยๆซึ่งโปรแกรมเราวางแผนมาไว้ให้เปลี่ยนกล้ามเนื้อที่โดนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะออกกำลังกายได้ติดต่อไปกับเราได้ทุกวัน
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับโปรแกรมเราจะเป็นยืดนะครับจริงๆก่อนยืดให้ดีเนี่ยควรที่จะอบอุ่นร่างกายก่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากระโดดตบสัก20ที
1: ครับ
0: วอร์มร่างกายกล้ามเนื้อเราเหมือนยางถ้าไปยืดมันตอนเย็นๆมันก็ฉีกขาดได้
1: ครับผม
0: พอมันอุ่นเนี่ยมันจะยืดได้ดีขึ้นสัก20ทีครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มอาจจะแค่การสเต็ปออกสเต็ปเข้าแค่นี้ก่อนเลยก็ได้ไม่ยังไม่ต้องกระโดดเพิ่งตื่นยังไม่ต้องกระโดดก็ได้ครับโอเค20ที3 2 1สเต็ปออกสเต็ปเข้าแค่นี้ก่อนเลยหรือจะกระโดดตบเต็มๆก็ได้ครับได้หมดไปเรื่อยๆให้ฮาร์ทเรทหัวใจเราสูงขึ้นมานิดนึงอบอุ่นร่างกายนิดนึง
1: 14ครับสิบเก้า20
0: โอเคจะฮาร์ดเรทขึ้นมานิดนึงแล
1: ้
0: วเดี๋ยวเข้ายืดกันเลยครับมาที่แคทคาวก่อนครับปึ๊บคลายแกนการลำตัวโกงหลังขึ้นให้เยอะขอ10ทีครับ1ขึ้น2 3โครงหลังขึ้นแอนหลัง5อีก5ทีครับ6 7 8 9ทีเดียว10โอเคเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นยืนไปที่อินช์เฟิร์มครับอินชเวิร์มเป็นสาธิตก่อนแล้วกันครับเราจะลงไปแล้วค่อยๆไต่มือออกไปจนอยู่ในท่าไฮแพงและไต่กลับมาระหว่างที่ทำพยายามขาให้ยืดได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เช้าๆอาจจะยังยืดได้ไม่เยอะก็งอนิดนึงแต่ให้รู้สึกว่าตึงและเป็นการยืดแฮมสตริงไปในตัวโอเคไปครับ8ทีเอาไปตัวตรงเก่งก้นกลับมาขึ้นยืน1ช้าๆได้ครับวางหน้ามืดหายใจออกค่อยๆดันขึ้น2กลับมา346อีก2ที่7และสุดท้ายกลับขึ้นมา8เป็นไงบ้างครับ
1: ครับ
0: ท่านี้ก็จะยืดแล้วก็วอร์ม
1: หัวไหล่ด้วยครับแล้วก็เบิร์นด้วยครับ
0: ใช่ท่านี้ก็ดีมากต่อมาเราจะอยู่ในท่าลงมาอยู่ในท่านี้นะครับโอ้โหเหยียดขาไป1ข้างขาฝั่งนี้จะเหยียดตรงฝ่าเท้าวางไปที่พื้นอันนี้จะอยู่เป็นเส้นตรงแบบนี้อยู่ลักษณะนี้แล้วค่อยๆโน้มตัวลงไปนั่งในขณะที่เท้าเราติดพื้นไว้1กลับขึ้นมาครับทิ้งตัวลงไป2กลับขึ้นมาโน้มตัวลง3เราจะรู้สึกยืดต้นขาด้านในตรงนี้นะครับ4 5 6 7สุดท้ายครับ8ยังอยู่ในท่านี้นะครับจะเป็นท่าต่อเนื่องตัวยกขึ้นมาในลักษณะนี้ หรือเส้นตรงขาฝั่งนี้เหยียดออกมือข้างหนึ่งวางไว้ข้างตัวตรงนี้มืออีกข้างหนึ่งยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆล้มตัวไปและกลับขึ้นมา1หายใจเข้า2ถ้าโอเคแล้วมองตามมือไป3จะรู้สึกยืดด้านข้างนะครับหายใจเข้า4ท่าคล้ายๆโยคะหายใจเข้าหายใจออก5ขึ้นมา6 7สุดท้ายครับ8โอเควางมือลงเข้า All Four เราจะทำอีกข้างหนึ่งเหยียดออกไปตรงๆวางฝ่าเท้าลงน้ำหนักลงที่หัวเข่ามืออยู่ด้านหน้าแล้วค่อยๆโน้มสะโพกลงไปนั่งรู้สึกยืดด้านข้าง1กลับขึ้นมาครับลง2 3 4 5 1 stretching พยายามสังเกตร่างกายตัวเองว่าจุดไหนตึงเราจะเน้นตรงนั้นค้างไว้นานหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่ละข้างซ้ายขวาก็จะตึงไม่ได้เท่ากันลองสังเกตร่างกายตัวเองดู
1: ครบแล้วครับ
0: โอเคยกตัวขึ้นมาปึ๊บมือซ้ายวางไปตามขาซ้ายมือขวายืดขึ้นหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มไปทางซ้ายโน้มจนสุดแล้วกลับมาออกหายใจเข้าน้อมลงขึ้น2มองตามมือได้3 4 5 6 7สุดท้ายครับ8เราจะมีท่าต่อเนื่องมาที่ All Four ครับโอเคคราวนี้เป็นท่า Thread the Needle หรือการทิ่มเข็มเราจะเปิดมือซ้ายขึ้นมองเพดานและทิ่มลอดไปจนสุดเลยน้ำหนักลงไปที่หัวไหล่มองเพดานแล้วกลับขึ้นมายืดขึ้น2แตะไปจนสุดยืดขึ้น3ขึ้น4ปึ๊บ5 8นะครับ6 7สุดท้ายครับ8กลับขึ้นมาออฟโฟสะบัดสะบัดนิดนึงต่อไปอีกข้างนึงครับฝั่งขวายืดขึ้นมองเพดานบิดทวิสต์ลอดมือไปวางน้ำหนักไปที่หัวไหล่กลับขึ้นมา2 3 4หกเจ็ดแปดโอเคก่อนที่เราจะไปท่ายืดแบบยืนต่อไปเราไปท่ายืดแบบนอนราบก่อนนอนราบไปกับพื้นครับโอเคขาฝั่งหนึ่งเหยียดตรงเวลาเหยียดตรงพยายามคิดว่าเราจะเอาส้นเท้าไปแตะหลังห้องปุ๊บแล้วขามันจะเหยียดตรงไปเองโอเคฝั่งนี้เหมือนจะเอาส้นเท้าแตะหลังห้องฝั่งนี้จับไป

ที่ข้างใต้เข่ากอดเข้ามาหาตัวเยอะๆรู้สึกยืดแฮมสตริงแล้วทีนี้เราจะเหยียดขาขึ้นพร้อมกับดึงเข้ามา1 2 3หายใจเข้าหายใจออก4 5 6 7อีกทีหนึ่ง8สลับข้างครับขาฝั่งนี้เหยียดตรงฝั่งซ้ายกอดเข้ามาจับบริเวณใต้เข่าหลังตรงนี้นะครับและเหยียดขึ้นหายใจออก1จังหวะที่เหยียดพยายามออกแรงดึงเข้ามาหาตัวด้วย2พร้อมกับเหยียดขาให้ตรงได้มากที่สุด3 4 5 6 7สุดท้าย8กับนอนหงายทีนี้ขาข้างนี้ยกขึ้นฝั่งขวาพร้อมกับใช้มือซ้ายค่อยๆกดไปทางซ้ายหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้ค่อยๆดันไปมองไปทางขวาครับนี่จะยืดสะโพกและหลังค้างไว้ตรงนี้ครับรู้สึกผ่อนคลายเช้าๆนี่เป็นท่าที่ดีนะครับแต่อย่าฝืนมันมากถ้ารู้สึกคลาย3 2 1อีกข้างนึงครับยกขึ้นมามือขวากดมาทางขวามือซ้ายเหยียดออกไปมองไปฝั่งนู้นดีฝั่งตรงข้ามอยู่นี้สัก5ลมหายใจสาม สอง หนึ่งโอเคทีนี้กอดเข่าเข้ามาหาตัวให้มันแบบโกงใช้น้ำหนักตัวเราในการนวดหลังล่างสามสองหนึ่งท่าต่อเนื่อง Happy Baby Pose ครับจับด้านนอกของเท้ากดเข้ามาอันนี้จะช่วยยืดต้นขาด้านในตรงนี้นะครับพร้อมกับให้หลังล่างเราถ้าเกิดยกอยู่แบบนี้ให้หลังล่างกดชิดติดเบาะหรือติดพื้นสามารถโยกซ้ายโยกขวานิดนึง3 2 1โอเคค่อยๆลุกขึ้นมาครับยืดต่อเนื่องแบบยืนยืนขึ้นโอเคถอยไปด้านหลังวางเข่าลงจะเป็นท่า rocking หลังนะครับหรือท่าที่เราชอบใช้เวลาวอร์มอัพเปิดตัวขึ้นยืดขึ้นยืดพร้อมกับดันสะโพกไปข้างหน้าจะไม่ได้เป็นการโน้มดันตัวไปข้างหน้านี้นะครับจะเป็นการดันสะโพกไปเปิดขึ้นพร้อมกับถอยกลับมา1ขอ8ทีครับ2หายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7และ8ท่าต่อเนื่องครับสไปเดอร์วางไว้ครับยกเข่าหลังขึ้นลอยจากพื้นมือลงลึกเท่าที่ได้และเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 ตรงเปิดขึ้น7และ8วางลงครับวางอีกข้างหนึ่งก้าวขาอีกข้างหนึ่งมาเปิดตัวขึ้นอยู่ในเลขล้างเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนเดิมน้ำหนักดันไป

ข้างหน้าออกแรงจากสะโพกไปนะครับเราจะรู้สึกยืดที่ hip flexor บริเวณนี้จริงๆเราออกกำลังกายไม่ว่าจะท้องบางทีก็โดนตรงนี้หรือ squat ก็โดนแถวนี้เยอะทำยืดเปิดตัวชูขึ้นเยอะๆดันสะโพกไปข้างหน้าถอยกลับมา1ได้ hamstring ยืด hip flexor 2จริงๆใครทำอยู่ที่พื้นหาอะไรมาลองเข่าหน่อยก็ดีครับ4 5เปิด6 7และ8น้อมมาข้างหน้ายกเข่าฝั่งนี้ลอยขึ้นอยู่ในท่าสไปเดอร์ศอกลงแตะเกือบถึงพื้นหรือเท่าที่เราไหวค่อยๆเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6โอเคกลับมาที่ชายโพสให้พักนิดนึงเพราะจริงทำท่าพวกยืดโมบิลิตี้นะติดต่อเนื่องยังไม่พักมันก็เหนื่อยอยู่นะให้มาพักที่ชายโพสเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงกางเข่าออกนะครับมือยืดไปข้างหน้าเยอะๆผ่อนคลาย3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับเรามายืดต่ออีกนิดนึงมาที่ข้อมือกันบ้างครับนั่งพคัสสมาธิหรือนั่งแบบนี้เลยก็ได้ฝ่าforearm ชิดติดกันมือประกบไว้ด้านหน้าแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาก่อนก็ได้คลายข้อมือก่อน2 1อีกด้านหนึ่งครับ5 4 2 1โอเคทีนี้เราจะวางมือไว้ที่พื้นลักษณะนี้นะครับเราก็จะโน้มตัวมาข้างหลังช้าๆเบาๆนะครับระวังเจ็บค่อยๆโน้มลงมาเท่าที่เราไหวเราจะรู้สึกยืดบริเวณข้อมือแล้วก็แถว forearmคลาย3 2 1โอเคกลับขึ้นมาครับทับนี่3 2 1โอเคแล้วสะบัดคลายๆอันนี้จะเป็นข้อมือต่อมาเดี๋ยวมาเป็นที่หัวไหล่กับอกกันนะครับเราจะนอนราบคว่ำไปกับพื้นโอเคปุ๊บครับกางแขนออกสองข้างระดับเดียวกันกับหัวไหล่จะไม่สูงไปหรือเตี้ยลงอยู่ระดับนี้เราจะเริ่มยืดฝั่งขวากันก่อนเอาฝั่งซ้ายพับเข้ามาอยู่ใกล้ๆอกค่อยๆออกแรงดันมือซ้ายบิดตัวขึ้นมาเท้าซ้ายตั้งฉากอยู่ด้านหลังเท้าขวาโอเคคอสามารถทิ้งลงไปผ่อนคลายได้หรือจะขึ้นมาแล้วแต่ครับแต่ว่าอย่าเกร็งมากให้รู้สึกยืดไปที่หัวไหล่คลายอยู่ตรงนี้ถ้าไปต่อได้ขาขึ้นมาคู่กันถ้าใครความยืดหยุ่นหัวไหล่ไม่ไหวค้างอยู่ตรงนี้ได้นะครับ3 2 1กลับลงมานอนคว่ำที่พื้นเหมือนเดิมยื่นแขนซ้ายออกไปด้านข้างมือขวามาอยู่แถวอกแถวหัวไหล่เราค่อยๆออกแรงดันตัวเปิดขึ้นมาตั้งฉากขาขวาไว้ด้านหลังหาจุดที่ผ่อนคลายคอทิมคอไม่เกรงถ้าอยู่แบบนี้ไม่เกรงก็โอเคครับถ้าหัวไหล่ยืดต่อได้

0: มาประกบไว้ด้วยกันถ้าไม่ไหวอยู่ที่เดิมแค่นี้ก่อนสามสองหนึ่งโอเคเราจะนอนหงายนะครับยังมีอีกท่านึงสำหรับหัวไหล่ครับนอนหงายไปที่พื้นศอกติดพื้นข้อมือติดพื้นอยู่แบบนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นโดยที่ให้ศอกและข้อมือติดพื้นไว้ตลอดไล่ขึ้นจนมือชิดหูโอเคนิดหนึ่งขอ8ทีครับ2หลังเราจะอยู่ติดพื้นจะไม่แอนขึ้นแบบนี้นะกดไว้3 4ถ้าใครไหล่ติดเนี่ยท่านี้จะยืดได้ดีมาก5 6 7 8 9 10โอเคเดี๋ยวลุกขึ้นยืนครับโอเคอีกแค่ 2-3 ท่าครับประกบมือไว้ด้านหลังมือดึงอกไปข้างหน้าดึงแขนไปด้านหลังสุดยืด3 2 1ต่อไปประกบมือไว้ด้านหน้ามีคนดึงหลังเราไปด้านหลังโกงหลังให้รู้สึกยืด3 2 1ออกมาข้อสุดท้ายแล้วขอ2มุมมุมแรกดึงไปข้างๆยืดตัวขึ้นมาไว้กดไหล่ไม่ให้ไหล่ยกขึ้นมาตาม3 2 1ข้างเดิมแต่ทีนี้หันเข้าลักแร้ตัวเองและดึงเข้าไปที่ลักแร้นี้จะยืดด้านหลังของคอนะครับใครที่เล่นมือถือหรือเล่นคอมเยอะๆตรงนี้จะช่วยได้เยอะ3 2 1อีกข้างนึงครับค่อยๆดันไปด้านข้างก่อน3 2 1หันเข้าลักแร้และดันเบาๆ3 2 1โอเควันนี้ก็จะเป็นการพายืด stretching mobility มีการออกแรงนิดหน่อย
1: ครับ
0: รู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้
1: รู้สึกครับยืดดีใช่คร
0: ับ
1: เหงื่อซึมด้วยได้วอร์มในตัวด้วยครับ
0: ใช่จริงๆพวก mobility พวกนี้จริงๆสามารถเล่นได้ทุกเช้าเลยนะถ้าพวกนี้จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้ดีในมุมต่างๆเนี่ยทำให้ได้ดีนะครับการออกกำลังกายหรือสุขภาพที่ดีอันดับเบสิกแรกสุดเลยคือการเคลื่อนไหวให้ได้ดีก่อนที่จะไปทำให้มันแข็งแรงเราต้องเคลื่อนไหวให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นพวกโมบิลิตี้อย่างเงี้ยสามารถทำได้ทุกเช้าครับ
1: ครับ
0: ยังไงวันนี้เป็นวันพักผ่อนอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่12แล้วก็จะเป็น Lower Body กับ Strong Together Season 5นะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอสักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอสักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งฝ่าองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอก

งามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก สิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็น 99.20% และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการคุณค่าทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครอนพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรังเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงาน สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 น.ณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
1: นี่มันอะไรเนี่ย
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที่
0: หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นหน่วยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปร

0: ปวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
1: ่
0: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
0: เผาผลาญน้อยลง
1: ใช่ครับแล้วความจำก็ความจำก็แย่ลง
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
0: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านพอทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบวัยทองละสีอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างนึงที่ตึงคร
0: ับ อะไรตึงคะ
1: หูตึง จะเริ่มหูตึง
0: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
0: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่ครับ เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือเปล่า
1: ผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนนี่ก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
0: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
1: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่
0: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นภาวะที่เป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
1: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
1: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็

0: หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข้า
0: ครับ
1: มาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: อะ
0: แล้
1: วเราจะรับมืออย่างไง
0: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับคือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเร
1: ื่
0: องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยเนี้ยก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
1: แ
0: ก่แล้วฉันวัยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบๆข้างเราด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
0: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยเนี้ยมันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
0: อ๋อช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ
1: ค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับมันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กนี่แหละค่ะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วนึงต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้นะคะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งแล้วอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย

0: ด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสระบุรีนี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ใช่ไม่ต้องร้อยถึงไวท์ทองก็ได้คร
1: ับไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพรุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ฮะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับครับถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมันมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็ง

0: เต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหร
1: อ
0: ช่วยให้กลับมา
1: มีประจำเดือนอย่างเงี้ยล่ะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นอ่ะมันเป็นซิมตัมหลักโมโนพอสที่มาจะเป็นซิมตัมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะวัยทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับควรจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำบ่อยขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย์ เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทายังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะ

นำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปดีกว่าครับ

0: ใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียบตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
1: คือ
0: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: โอ้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟคเยอะนะครับ เมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดแล้วอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเดชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติ

0: สาวก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก VTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice mix made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
5: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands your hand your back, please. พร้อมแล้ว See you! เดชะปัตตนายานุกูลครับ Your answer is?
6: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect!ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
7: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีหรอ
7: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud
7: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
7: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัตตนายานุกูลกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
6: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข้อ
8: C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิSo your answer is
6: B.
0: And B is incorrect. เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
1: C. The Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total.
0: And your answer is correct.ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไป

0: นี่คือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย The following are the characteristics of which personThis person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answerIs
1: Constantine Falcon ค่ะ
0: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจากสองคำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
1: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้งสองทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
2: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, Sapar Rashidi is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า 22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus 32 plus 33 equals 3.9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia เป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมาศราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
4: ของดีเมืองนคร
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastand tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm and eventually into a tropical storm. The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Talumpuk Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Bhumipol Adulyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event?C, the number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet, or D, the duration of the tropical storm Harriet. Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, U. ธิดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
5: B, the contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
1: D the duration of the tropical storm Harriet
0: Your answer which is D ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว Zero พี่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
4: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น your answer which is C is ถูกต้อง All right so ธิดานุเคราะห์ is now 100 points ahead นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's going to get the next 200 points.Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is the following. Are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China, where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It hasMedicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry, it's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่ 4 สิครับ It is widely foundIn Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat. In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. Benjama Rajuthit, กดแล้วเลือกตอบว่า
2: T.
0: T. สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
2: T E A.
0: T E A. T. เป็นคำตอบ T.Incorrect. ทีดานุเคราะห์ดูตอบว่า
4: jellyfish.
0: Jellyfish, which is incorrect. โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
1: Bird nest.
0: Bird's nest is เอาไปเลย Alright.Boys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back.To See You On The Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมไปเลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
8: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที True หรือ False แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ Start
9: The หนังตะลุง Shadow Puppet is usually made of cow or buffalo skin
2: True
1: True
9: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape.
0: in Nakhon Si Thammarat in 1962.
4: True.
10: True.
0: Rai Le Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
10: False.
4: True.
0: Pattalung and Narathiwad are the two provinces that are landlocked.
4: False.
10: False.
0: Praya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
10: True.
4: False.
0: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
4: True.
10: False.
0: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
10: False.
4: True.
0: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
4: True.
10: False.
0: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
10: True.
4: True.
0: TRN is the airport code of Trang Province.
4: False.
10: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5. และด้วยระบบ Winner Takes All รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนพี่แดงขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่

0: tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical stormต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไม่ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
1: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่า Airport Code ของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า Which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand is a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

0: ดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เรื่องใหญ่กว่าม
1: าเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: ใหญ
3: ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Talung
1: southern
3: of Thailand Nang Talung is different from Nang Yai Nang Talung we use only the shadow we cannot see who was paying it okay we pay behind the scene

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: ให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ so from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey.
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
5: Yes.
1: It's one elephant but many hands.
2: Oh, one elephant, many hands.
7: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
8: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายยบุตรเข้ามาใกล้แทนสุวรรณแล้ว

ทั้งสามพระพี่ฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาภาคนั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเรื่องเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรี่ยวแรงแข็งกล้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหอรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไก่เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไป
6: มันจะล้ม

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับ
2: สวย
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่
3: ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็ก

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของกระตุกไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
1: This one is a hammer you know the hammer
2: yeah hammer
1: and this one in Thai we call
3: tutu
1: and the hole here we have two types the first one is the one that separate from each other is one hole and the other one the second type is the one that connect to each other so it's two types
2: the first one what do we call in Thai
1: we call in Thai ไข่ปลา
2: ไข่ปลา
1: just like ไข่ปลา is like egg
2: fish eggs
1: small eggs the second type we call in Thai ตัวนอน
2: ตัวนอน
1: นอน is worm
2: just like worm
1: Usually we would do it with a lighter, so we call nang. Nang is a lighter, right? But for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real lighter. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
0: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
2: อัน
0: น
2: ี้คือหนัง
0: อันนี้คือหนังครับ
4: เ
0: พราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
1: The easy one and the difficult one is different because of the shapes This is the easy one but the difficult one is like that
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
1: And also with later it's more difficult than using the paper
2: So are you ready to start
1: Everybody
3: ready?
1: Are you ready?
5: Are you ready?
1: So let's do it
2: Yeah Okay เชิญครับ
6: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
7: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
7: หน
0: ัง
7: ควายไม่ธรรมดา
0: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
1: because we don't use the buffalo skin because it's too thick also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow

0: ง wrap up
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: เล่นไปเดียวก
5: ัน พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
6: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจแล้วเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้า

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Donmil, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV รางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้นเอ็มเนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้

upstairs and downstairs นะเราใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับตอนต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับ I'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ It's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกกับฝรั่งว่า It is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลย In the left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ On the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ Congratulations อย่าลืมใส่ S นะจ๊ะ Congratulations on yournew job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduateคือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า

S-A-L-E sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะso purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากไม่ต้อง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average on average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่ strike bowling นะฮะแต่เราหมายถึง strike เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลัง strike ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องกับผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันหรือเปล่านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปะตีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำด้วยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาน can you come on timeเราก็บอกว่า it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on

a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นๆโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามพูดตามจนมันติดปากติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่นี่ผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกกับไอ้นั่นลบกับไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversationI focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากแถวๆสีลม bring it on bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้มันไม่ใช่นะครับแฮงออนแปลว่ารอแป๊บนะฮะแฮงออนแปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไปฮิตออนนะฮะฮิตออนก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะฮิตออนแปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนมันก็จะฮิตออนแจนฮิตออนแจนผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมีออนนะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีออนI'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะละ hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on herเวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดนะครับ the food is plain หรือ blandplain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giant กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Dobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งจะไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ย
ไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง Kick on แกล้ง Tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะนอนหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับtry แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าแล้วเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า Can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก Can I try them on try them on ก็คือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้านI'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้เดอะบางอันไม่ใช้เดอะนะครับแต่ส่วนมากจะใช้เดอะสถานที่เราจะใช้เดอะนะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับat ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at ก็จะใช้กับเวลานะครับat 3 o'clock at 3 o'clock ตอน 3 โมงอย่าลืมนะครับ o clock ใช้ตอน o clock ตอนท่วนแต่ถ้า 3:15 at 3:15 แต่ถ้า 3:30 ครึ่งก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ 3:00 คือ 9 นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekendถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at mostWe might lose some money, but at least we will make our customers happy. นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ At most อย่างมาก At least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ At last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ At last ต่อไปนะครับ At the moment not but now นะครับ not but nowMy English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้านี่เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you
เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแหมผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่งสอบทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับup up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองหนึ่งคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160 กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยเฉพาะยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่า ขณะที่เขาทุกร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week period, His Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000 patients per day. Recently, on July 25th, 2018, His Majesty the King provided relief kits and supplies to the victims of a flash flood resulting from the dam collapse in Sanam Sai District, Atapu Province, Lao People's Democratic Republic. The Thai Air Force's C-130 plane transported royal supplies to the Lao authorities for the disaster relief effort. His Majesty the King's benevolence in providing our close neighbors, Myanmar and Laos, with relief assistance during difficult times will be remembered deeply in the memories of not only the disaster victims, but will also leave an imprint on the hearts of all Thai people. His Majesty's benevolence has strengthened the good relations with Thailand's two close friends and ensures that the ties will continue to grow stronger for many years to come.

0: เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก A E O R read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R this word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูกcircle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงกลมนะแสดงว่ามี2กลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำ2วงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็น3วงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอา เอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอแคทแบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือแคทคอแอทอแคทความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้างbad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืน a n a n a n a n an an ใช่มั้ย an ใส่ m เข้าไปเป็นเอ้ยใส่มเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่ลองช่วยกันคิดก่อน an ลงท้ายด้วย an อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาอ่า ู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready? Yes yes yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Turn right.

0: Cross the road. Cross the bridge. Go past.
1: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับเออไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพารากอนไม่มีเออ one two three hospital ต่อไปกลุ่ม3One, two, three. ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังเอาพูดมาเอาอีกรอบฟัง one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหม1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3โอเค restaurant โอเคต่อไปผู้ชาย1 2 3 ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3 museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่ค่ะOkay, 1 2 3 Very good, เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน1 2 3 เอาไหม1 2 3 post office ต่อไปผู้หญิง

0: Cô gì? Ông mày luôn. Police station. Very good. Ta bài, cứ trai cả. One, two, three. Bank. Teacher nói qua trả là om sin. Mấy sai nè? Mấy sai. Bank, thế mấy? Ta bài. À, cùng ní. Nhưng mấy đây ra khám nè. ร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคอ้าวพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three library very good ต่อไปบัสอะไร bus station bus station ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะone two three ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very good one two three one two three ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กกันมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะว่าดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะ ร้องกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาอ่ะพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลา
0: ลา
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lì Kê. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วทีชูเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนกาฬสิน
1: สวัสดีครับเจ้าเก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าจิตรก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่จิตรว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวที
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลทีเชอร์
0: ฮายสวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีเชอร์เบกได้เห็น

0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
1: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่า Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวทีเจก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
1: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
1: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
1: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
1: a ล
0: ิ
1: เก
0: actor
1: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
1: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
1: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
1: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
1: ทหาร
0: soldier
1: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
1: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
1: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
1: ครับ
0: How many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
1: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนน้อยก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
1: พระเอก
0: ครับ
1: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเจอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
1: โอ้หน้าตาอย่างทีเจอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker ถูกต้องครับทีเจอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
1: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สามนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
1: ขอบครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
1: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเจอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
1: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องหน่อย
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหวโอเคสวัสดีครับพี่น้อง
1: มาฟัง
0: มาฟัง
1: ผมร้อง
0: ผมร้อง
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: ครับชี้ไปที่แบ
0: บ
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: จะไม่
0: จะไม่อร่อย

0: มาฟัง
1: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
1: นายนะ
0: นายนะ
1: ทำตามผมนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
1: I have a gift
0: หรือไม่ก็ I have a talent
1: I have a talent
0: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
3: คุณพ่อครับครับโอ้โห
0: สนุกดีครับ
3: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
3: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
3: แต่ที่นี่ดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเราอะ
0: โอ้ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
3: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
3: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
1: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
3: โอ้มันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
1: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
1: put on
0: makeup
1: makeup
0: แล้วน้องแต่งหน้า
3: เป็นแต่งให้ให้ทีเชอร
0: ์ครับ
3: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
3: โอเค
0: เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
1: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
1: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
1: face
0: คิ้วคือ eyebrow
1: eyebrow
0: จมูก
1: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
1: ปาก mouth
0: mouth ใช้แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
1: put on
0: lipstick
1: lipstick
0: คำว่าประแป้งคายคำว่า put on powder
1: put on powder
0: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
1: blush
0: ถูกต้องครับ
1: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวรองพื้น
0: ครับ
1: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
1: พิง
0: เก่งมากสีน้ำตาล brown
1: brown
0: สีดำ
1: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
1: white
0: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
1: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อเย็บแต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
0: โอเค
1: ได้ลบนะ
0: ทีชก็บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
3: ได้
1: okay. นี่ยังหล่อไม่พอ
0: ต้องหล่อแล้ว
3: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
3: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
3: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
3: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไป
0: โอ้ย
3: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
1: ท์แค่งั้นแต่งหน้าที่เจ้า
3: คุณนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
3: นิดนึงนิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
3: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
3: นะห้ามลืมนะทีเชอร์ครับเสร็จแล้ว
0: โอ้โหเรียบร้อย
3: ได้เลย
0: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
1: หล่อครับทีเชอร
0: ์สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
1: handsome
0: สวยก็ beautiful
1: beautiful
0: น่ารัก so cute
1: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดใช่

0: จนนะครับ
1: ใช
2: ่
3: หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเจอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: สวัสดีครับผม
1: Teacher Greg
2: My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
1: Nice to meet you
2: too วันนี้ทีก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
1: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
2: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
2: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับ
2: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมณฑรักษ์อเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนหลาบดำเพชรเติมขึ้นแล้ว

0: มาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องจะไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอย่างเดดิเกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเงินกองนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
0: A Lee Ke
1: Actor And I Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lee Ke Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับ
1: คำถามควิสวันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A artist B villain C talent tick tock tick tock ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B villain ครับผมข้อ A artist แปลว่านักแสดงและข้อ C talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically, they also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นรวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วบัตรนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทัก

0: ตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
1: โอเคสองงานหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะเราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่าเราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
0: พร้อมครับ
1: ครับพร้อมแล้วป่ะฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่อ้น
2: ครับ
1: โอ้โหพ่อคุณไหว้สลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้เอ็นเจอายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละถึง5ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: เ
0: ป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ยผม ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่2นะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

0: ผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาเป็นเขาเขาโค้ชยังไง
0: มาฐานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมไปเลยปึ๊บสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาอ่ะรอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่สองคืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: น่าเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอก

0: เราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งแล้วหมดเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้ให้มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันหนึ่งที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
1: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
0: ไ
1: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีคร
0: ับ โอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว
1: ้
0: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขาอ่านี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
1: สถานีที่สองครับ
0: อันนี้ทำไมยังไง
1: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
0: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
1: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้สองรอบพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
0: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
1: พึงพอใจครับ
0: พึงพอใจนะคะ
1: ทำถูกต้องแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วนะคะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
1: ได้ครับ
0: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
0: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
0: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
0: รองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
0: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
0: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
1: แตกต่างออกไปครับ
0: ถูกไหม
1: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
1: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้แล้ว
0: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
1: ถูกครับ
0: แล้วพอเราไปทําไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
1: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทําให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยเราจะทําให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
0: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทําให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะอ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหม

0: คอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
1: บ
0: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมหรือถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
1: ครับ
0: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้เห็นไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดานะแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งไปโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยเห็นไหมคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังว่าเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
1: ้
0: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าก็มันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่นู่นไม่นี่โอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
1: ้
0: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
3: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
0: ม
3: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
0: โอเค
3: ผมครับ
0: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือ Be The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
3: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ดอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริง
0: ๆสำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินๆนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindsetการฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว่ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไงต่อ
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลย

0: ฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจ
1: สวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
1: ครับ
0: โอ
1: ้
0: โหพอคุณไหว้สลังโกงใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้เอ็นเจอายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17นะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียนเป็นนักกีฬาเป็นอะไรลูก
1: เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออไปแยกย้ายค่ะ
3: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

าละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผมใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่าครับ

0: เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึบอึบอึบอึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด้านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: มาเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำยูเคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อีกอันหนึ่งที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้อมผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็วไม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกัน
2: ครับ
1: ว่ารู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: เออรองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคืนนี้นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูมีข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้ใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยเห็นไหมคะจะออกมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ย ขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โดนไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ้าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะ NJ ขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผมได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือBe the Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริงๆ
1: สำหรับวันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนนึงที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ย เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AECAsian Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment นี่นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบเท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า FeederShipสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้ Jim นะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลย
2: นะ
0: คะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่ในเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินไหม work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีไหม
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: แน่นอนจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะน้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
0: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Can you drive me now?
4: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะลิฟต์ลองแอนด์ซองค่ะ
3: No die dry we just took a bath right
5: กระแตไม่ฟังแตกต่างเนี่ยไอ้ฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไอตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหอยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
3: Can you go and get the gray towel
4: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
5: อะไรนะ
4: เกทเท่าไง
5: เกทเท่า
4: ใช่
5: gray towel เข้าใจไหม
4: แปลว่าอะไรคะ
5: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวเขาหน่อย
4: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่เกทเท่า
5: gray gray ไม่ใช่เก
4: gray towel
3: gray towel okay
4: okay here
3: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
4: Get dressed?
3: Yes, get dressed.
5: ก็ไปเอามาสิ
4: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
5: อันนี้ชุดใครเนี่ย
4: ชุดเมียพี่ไง
3: Get dressed.Not get a dress
5: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
4: โอ้โหเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
3: no.
4: น่ารักไหมคะ
3: no.
4: Where are you going คุณปู
3: ่ I'm going to take a walk
4: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์คะคุณปู
3: ่ No in the garden
4: โอ้

0: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
1: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
2: ยังยัง
0: Yes, คุณปู่ you are very young you are not old
2: ยังไม่เอาหัวก็มาอีก
1: ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่

0: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
1: yes yes
0: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะอุ๊ยคุณปู่ why are you coughing
1: coughing
0: คุณปู่คะคอฟฟีนไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
2: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคือกำลังไอไม่ใช่ coughing อันนี้ออกเสียงไม่ถูกคำถามว่า why are you coughing
0: why are you coughing
1: the air is not good today I think there's some smog
0: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
2: โอ้ no smoke ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: Not smoke, smog.
0: Smog. Oh, ฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู่
2: เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจึงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smoke, หมอกก็คือ fog. เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
0: smog.
2: Smog หรือ haze H A Z E หรือ H A Z E haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย PM 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
0: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปค่ะคุณปู
1: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ็อบน้องๆเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทคกันไหมคะครูพี่นั่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะ ส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไป Take a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
4: สำนวน take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit downที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปพบกับรายการ Itchy Feet
4: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะ

0: ว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทกันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei, ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
3: yeah ใช
2: ่โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
3: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish thatWe're doing today is the ambuyat.
3: Ambuyat is cultural food from Brunei.
2: Yeah, it is. It's a cultural food. It's a food from Wat Hat Tham, right? So let's take a look at the ingredients. มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: Yes, I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซีย lemon grass
2: ตะไคร้นะครับ
3: fresh ginger
2: ขิงสด
3: carrot
2: คือหอมแดงครับ
3: spring chili
2: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
3: ซอง
2: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
3: กะหรี
2: ่กระเทียมฮะ
3: คุมทีหลาผสมกับขมิ้นค่ะ tamarind sauce
2: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ how about this side
3: this is sago
2: sago นั่นเองนะคะ
3: แล้วก็ sago ก็ stock with water
2: Okay, so we soak with water.
3: Yeah.
2: มาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
3: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
2: Okay, at room temperature, อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมันมี
3: About 30 minutes. You can heat up until
2: dissolve นะ and it's sticky ไหมฮะมันจะเนอะๆเหนียวๆนิดนึง
3: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
2: Okay. So how do we start?
3: You can put turmeric นะคะ onto the snapper and wait.About 5 minutes.
2: Okay, so minerate, ใช่ไหม
3: Yeah.
2: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่หร่าเนี่ยผสมกันเนื้อปลาหมักไว
3: ้ After you can put these ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell. When put marinate snapper in and stir fry until orange and deep fry in the pan.
2: Okay.
3: Until the snapper hard on the oil.
2: Oh, until you can.ให้น้ำมันท่วมเลย
3: yeah.
2: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
3: yeah.
2: alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วเอาทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมแล้วมา stir fry อีกที
3: yeah.
2: เพราะนั่นคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
3: yeah.
2: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
3: yeah.
2: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลานะครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบุยาดโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี้ย
3: ค่ะอัมบุยาดนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมบุยาดจะต้องร้อนๆนะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten or rather swallowed using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks แต่ chandas ของแบบของมูนาจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look orTake a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunsetใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
3: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
2: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น present verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
3: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ wave the food นะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
3: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
2: ไปชมกันเลย
4: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับโมโนเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปทางด้านนู้นอ่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี่ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซเคียวริตี้เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของเอิร์ดชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับแล้วอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านนู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยจะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปทางนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่ยังกลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องต่างๆเนี่ยเราบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยไม่ชอบนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนนะครับผ่านมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดเลยครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในเนี่ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณชัวร์ครับ
2: คุณชัวร์ครับ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
2: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます
0: ครับ
2: 飲み物のご用意ですとかスナック類のご用意しております
0: ตอนนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
3: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่า

0: ทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
1: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
0: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
1: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่นWhat was your first impressions of England? ความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
0: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walkถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
1: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
0: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
1: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressedที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจ first impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
1: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: this research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand, and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Brehman Medical Informatics Research Unit. My research looks in is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
1: Well, you can get feedback with subject too.
0: We've been focusing in the area of endodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these. That gives the user a 3D stereoscopic view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay, so removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just teaching, but letting surgeons use the simulator to practice surgery. So the interesting thing is that we can scan a patient and create a 3D model of that patient and load that in the simulator. So a surgeon can virtually practice the surgery before they do the real thing. And what we were able to show was that if they virtually practice, the outcome is better than if they just went in and did it normally. So our Faculty of Dentistry has a very sophisticated simulation lab. The simulators they use, which are commercially produced, are physical simulators. They practice on plastic teeth. Less expensive plastic teeth do not have internal anatomy. Okay, they're just a solid chunk of plastic. So you can practice caries removal just fine. But if you want to practice something like endodontic surgery, you need a more expensive plastic tooth that has the internal anatomy inside it. And every time you use one, then you have to throw it away. With the virtual reality simulator, we don't waste anything like that. The other benefit with the VR simulator is one that we can perform a more detailed analysis of the procedure. We can rewind the simulator. So imagine this, a student is carrying out a procedure and they made a mistake. And now we want to let them practice just the part where they made the mistake. So what you want to do is let them go back in time and try it. We can do that. We can go back in time. With a physical simulator, you can't. Once you drilled the tooth, it's drilled. You can't undrill it, but we can undrill the teeth we have. So there are all kinds of benefits. The other benefit of a virtual reality simulator is that we can simulate lots of different situations that you can't with a physical simulator. So we can, for example, simulate bleeding. If the student perforates the tooth, the floor of the tooth, we can simulate that it bleeds. With the plastic teeth, you can't do that. So the potential impact is enormous, There is impact right now that we're seeing in medical schools, and I think we're just on the cusp of the curve now. In the next, let's say, 5 years, you're going to see tremendous deployment of systems like this.
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960.Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
5: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
6: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
7: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็น เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเทคจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
5: Clearly, the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,

วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ they didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh. And if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
1: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R E M E M B E R
0: Your answer is correct. Congratulations.
1: Yay!

0: ชื่ออะไรคะ
1: น
2: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
3: ขอให้ตำได้หกค
2: ่
3: ะ
2: ขอให้ได้หมายเลขหกพร้อมนะ professor
4: your word is telephone
5: t e l e p h o n e
4: okay your answer is correct congratulations
2: telephone แปลว่า
3: โทรศ
2: ัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
2: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7กับ8แล้วคร
2: ับ เจ็ดกับ8อันไหนดีล่ะ
6: 7
2: อันไหน7จะ8อ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is medium
6: M E D E R
4: Incorrect I'm sorry The correct way to spell medium is M E D I U M
2: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ขนมเทียนค่ะ
2: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: your word isPrime.
6: P-R-I-M-E.
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell prime is P-R-I-M-E.
2: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
2: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
2: ร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
2: Let's play spelling
4: Your word is history
8: H-I-S-T-O-R-Y
4: Okay, your answer is Correct, congratulations
2: จำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
2: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิดไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9หมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
2: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
2: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is charm
6: C H O M
4: Incorrect I'm sorry The correct way to spell charm is C H A RM.
2: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อชมพูค่ะ
2: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
10: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบพร้อมไหมคะ
10: พร้อมค่ะ
2: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: Your word is bilingual
10: B I L I N G U A L.
4: All right, your answer is correct. Congratulations.
2: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สตาร์ทเลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาตะโกนคำต่อไปหมายเลข

0: มาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
1: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
1: 9ขวบค่ะ
2: Are you ready?
1: Yes
2: Your word is monster
1: M O N S T E R
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
3: สัตว์ประหลาด
0: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ CD-ROM รับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
6: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
7: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวมั้ย
7: ได้ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Facts
7: F A X
2: Sheet
7: S-H-E-E-T
2: Clip
7: C-L-I-P
2: Coffee
7: C-O-F-E Pass
2: Printer
7: P-R-I-N-T-E-R
2: Cabinet
7: C-A-B-I-N-E-T
2: Folder
7: F-L-O-D-E-R
2: Folder
7: Pass
2: Whiteboard
7: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D
2: Window
7: W-I-N-D-O-W
2: Stapler
7: S-T Pass
2: Coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกไป1ตัวอักษร
7: C-O-F-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
2: Folder
7: F-O-L-D-E-R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
2: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
7: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah พี่ไบค์ซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
8: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. Bed.
7: B-E-D.
2: Chair.
7: C-H-A-I-R.
2: Bench.
7: B-E-N-C-H.
2: Vase.
7: Again, please.
2: Vase.
7: Pass.
2: Table.
7: T-A-B-L-E.
2: Carpet.
7: C-A-B-E-C-H.
2: Carpet.
7: Pass.
2: Curtain.
7: C-A-N-T-R-Y.
2: Curtain.
7: Pass.
2: Couch.
7: C-O-U-N.
2: Couch.
7: C-O. Pass.
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
2: You spell vase V-A-S-E.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
9: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
10: C-A-R-P-E-T.
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตรคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
11: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิตร
11: 4ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
11: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิตร
11: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Amber
11: Pass
2: Ruby
11: R-U-B-Y
2: Pearl
11: Pass
2: Gold
11: Pass
2: Opal
11: O-P-A-L
2: Silver
11: S-I-L-V-E-R
2: Topaz
11: T-O-P-A-S
2: Topaz
11: T-O-P-A-Z
2: Diamond
11: D-I-A-M-O-N-D
2: Emerald
11: E-M-E-R-A-L-D
2: Quartz
11: Pass
2: Amber
11: E-M-B-E-R
2: Amber
11: A-M-B-E-R
2: Pearl
11: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง p e a r l what were the other words that you missed
2: quartz which is a very hard word to spell quartz that is spelled q u a r t z
0: แปลว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงเราก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้โหได้7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปซับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
8: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรEuropean countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
8: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Russia
7: R-U-S-S-I-A
2: France
7: F-E-A-C-H
2: France.
7: F-E-A-C-E.
2: France.
7: Pass.
2: Spain.
7: S-P-A-I-N.

0: P-O-L-A-N.
1: Poland.
0: P-O-L-A-N-D.
1: Italy.
0: I-T-A-L-Y.
1: Greece.
0: Pass.
1: Ireland.
0: I-R-E-L-A-N-D.
1: Hungary.
0: S-U-N-G-A-R-Y.
1: Austria.
0: A-U-S-T-R-A-L-I-A.
2: หมดเวลานะคะแต่ว่าคำสุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปหาโปรเฟสเซอร์กันดีกว่านะคะ
1: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A.
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
1: So when you're listening to the word Ireland, the R is important. Some people might hear island or even Iceland.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
1: So the correct spelling is France
2: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ไมค์เลยนะคะจานน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไรใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
1: We will start now. Tree.
0: T-R-E.
1: Rock.
0: L-O-D.
1: Rock.
0: R-O-C-K.
1: Cave.
0: Pass.
1: Leaves.
0: Leaves. L-E-A-V-E-S.
1: Creek.
0: Pass.
1: Vine.
0: Pass.
1: River.
0: River. R-I-V-E-R.
1: Mountain.
0: Pass.
1: Wildlife.
0: Pass.
1: Waterfall.
0: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave
2: cave
1: that is spelled c a v e
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is v i n e
2: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around. Good morning.

0: Hi, Jen. How are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
1: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
0: Sure. Saturday is fine with me.
1: What do you have in mind?
0: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
1: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
0: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
1: That's too early. I have yoga class at 7:30, but should be home by 9.
0: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
1: Great.
0: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
1: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
0: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund, verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want plus infinitive with to? Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเงาของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้นะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ

ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

ีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรอยู่ในรัวราซันย่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันญ่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเอ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียง

ดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

ล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบให้เลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเตาอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: That was great, guys. I'll see you again next week. Same place, same time.
1: Hi, Mark. Do you have a minute?
0: Sure, what's up?
1: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
0: Yeah, that's right.
1: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
0: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then.
1: Yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: Bye-bye.
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที่
0: หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วงี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้

0: อาจจะหักง่ายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
1: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
1: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
0: ่
1: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
0: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดแล้วก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
1: เผาผลาญน้อยลง
0: ใช่ครับแล้วความจำก็แย่ลง
1: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอขา
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
0: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
1: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านพอทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบไวทองละสีอะไรอย่างงี้
0: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างนึงที่ตึงครับ
1: อะไรตึงคะ
0: หูตึงจะเริ่มหูตึง
1: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
0: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
1: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงละสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
0: ผู้ชายผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
1: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
0: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่ๆ
1: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
0: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเรานี่ค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
0: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
0: ้
1: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: อะเราจะรับมือยังไง
0: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต life

0: ตายนะครับคือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉันแก่แล้วฉันวัยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างเราด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
0: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยนี้มันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีดล่ะคะคุณหมอคะ
0: อ๋อช็อกโกแลตซีดนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ
1: ค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับ มันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี
0: ้
1: คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที
1: ่
0: ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วหนึ่งต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมาก
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งแล้วอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ใช่ไม่ต้องร้อยถึงวัยทองก็ได้คร
1: ับไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมน

0: หรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพรุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: มันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมุติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับ เปลี่ยนท่า

0: อาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหรอช่วยให้กลับมาม
1: ีประจำเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นอ่ะมันเป็นซิมตัมหลักโมโนพอสที่มาจะเป็นซิมตัมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะวัยทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับคนจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่า
1: ค
0: นในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำบ่อยขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย
0: ์
1: เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทายังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการนึงของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของ

0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
1: คือ
0: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: โอ้นะคะง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟคเยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ในวีคที่2แล้วนะครับเมื่อวานเราทำ stretching กันไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการพักนิดนึง
1: ครับ
0: วันนี้ก็จะวนกลับมาที่ lower body ครับก็จะเน้นกล้ามเนื้อช่วงล่างกันพรุ่งนี้ upper แล้ววีคหน้าจะเป็นไรเดี๋ยวติดตามกันโปรแกรมจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับในวีคหน้าโอเคเราพร้อมแล้วเรามา warm up กันเลยดีวอร์มอัพกันที่พื้นครับอยู่ในท่า all four ครับปึ๊บนี่นะครับกงหลังขึ้นเยอะจะทำท่า cat cow ครับเพื่อคลายแกนการลำตัวหรือ thoracic spine ที่อยู่ตรงนี้นะครับ and long แล้วก็โกงขึ้นขอแค่5ทีเปิดตัวขึ้นโกงหลังรู้สึกคลายนะครับช้าๆแบบนี้อาจจะรู้สึกตึงบริเวณนี้โกงหลังขึ้นเยอะโอเคนั้นเราจะก้าวเข้ามาข้างหน้าอยู่ในท่าคล้ายๆสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์จะเอาเข่าลอยขึ้นมาแต่เราวางเข่าลงไว้เบาลงนิดนึงทีนี้เอาศอกพยายามลงไปแตะที่พื้นหายใจออกสักแค่เปิดมองเพดานขอฟังละ7ทีกลับมาก่อนก้าวขึ้นมาระดับเดียวกับมือค่อยๆลงไปหายใจออกเปิดมองแขนฝั่งที่ค้ำอยู่จะงอบ้างก็ได้นะครับไม่เป็นไร3 4 5 6และ7เราจะกลับมาที่ All Fourนี้เราจะทำการดึงเหยียดขาไปข้างหน้าและหมุนกลับมาเป็นการคลายสะโพกเป็นการวอร์มสะโพก
1: ครับ
0: โอเคขอมุมและ5ครับเหยียดออกหมุนกลับมา1เหยียดออกหมุนกลับมา2 3 4วาดกว้างๆครับ5ทีนี้เราจะหมุนกลับครับคือเปิดไปข้างๆและหมุนกลับไปด้านหลัง1เปิดขึ้นหมุนไปข้างหลัง2สามสี่ห้าอีกด้านนึงครับเหยียดขาไปตรงและหมุนมาหนึ่งอึ๊บสองสามสี่ห้าหมุนกลับหนึ่งสองสามสี่ลุกขึ้นยืนครับเราจะยืดบริเวณแฮมสตริงท่าคล้ายๆกวักน้ำครับข้างหนึ่งงออีกข้างหนึ่งตึงขวาลงสัก7ทีครับ2 3 4 6 7อีกข้างนึงครับเปิดออก1 2สี่ห้าหกเจ็ดโอเคนี่วอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายท่าแรก
1: ครับ
0: ท่าแรกจะเป็นสเก็ตเกอร์จัมป์นะครับจะเป็นการกระโดดไปด้านข้างท่าเต็มๆจะเป็นแบบนี้กระโดดไปกระโดดกลับแค่นี้แต่สำหรับคนเริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับก้าวไปก้าวมาแต่ไม่เอาเป็นเดินแบบนี้นะครับออกแรงนิดนึงเหมือนแบบแต่ใกล้ๆได้ดี
1: จำนิดนึงครับ
0: จำนิดนึงแต่ว่าคนเพิ่งเริ่มต้นเอาใกล้ๆแค่นี้ก่อนสำคัญคือเราจะไม่ได้เป็นใช้แรงเหวี่ยงแบบอย่างนี้ไปมาพยายามโดดไปทำตัวให้นิ่งก่อนแล้วค่อยมาคอนโทรลมูฟเมนต์แล้วค่อยไปแค่นี้20ที
1: หนึ่งสองสามใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับพี
0: ่โอเคสามสองไปครับกดไป1 2 4นี่อย่างที่บอกคอนโทรลก่อนเราค่อยกระโดดข้ามความเร็วไม่ต้องตามเราก็ได้นะครับเอาความเร็วตัวเองรู้สึกว่าโดดไปคอนโทรลนิ่งแล้วค่อยไปค่อยไป ไม่เอาเป็นแบบสปริงไปมา
2: ค่อยค่อยปุ๊บ
0: ออกแรงกระโดดขึ้นแล้วลง
1: 18ครับ
0: นี
1: ่19ครับ
0: โอเคถ้าต่อไปสควอทครับแต่ว่าสควอทคราวนี้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผม
0: หยิบน้ำหนักมาดัมเบลเดียว2ดัมเบลก็ได้ให้2อันจะวางไว้ใกล้ตัวที่สุดคือวางไว้ใกล้ๆหัวไหล่แบบนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้แบบ2อันให้ดู
1: อันเดียวคือถืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันเดียวถือแบบที่เนฟถือแล้วอยู่ที่ติดตัวไว้แบบนี้นะครับบางคนจะออกมาอยู่ไกลตัวอันนี้ไม่เอาก่อนชิดติดตัวไปเลย12ที่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ไปครับสควอทลงหายใจออกขึ้นผ่อนแรงดีครับลงผ่อนแรงเราจะหายใจเข้าออกแรงจะหายใจออกเกรงท้องไว้ตลอดเวลานะครับตัวไม่พับลงทีนี้พอมีน้ำหนักเนี่ยบางทีพอมีน้ำหนักเราจะพับลงไปตามน้ำหนักแบบนี้ไม่เอาเกรงท้องไว้เปิดตัวขึ้นมาไว้ถ้าถือน้ำหนักสองข้างวางไว้ตรงบริเวณหัวไหล่ใกล้ๆกับศูนย์กลางของเราไม่ได้อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะเท่าไหร่นะครับ
1: 12พอดีครับ
0: โอเคพอดีครับต่อมาเราจะทำฮิปเรสแบบมีสเต็ปจะเพิ่มความสูงขึ้นมาทำให้หนักขึ้นนิดนึงขอสเต็ปมาไว้ใกล้ๆจริงๆจะใช้เก้าอี้ขอบเตียงขอบอะไรได้หมดแต่แค่ระวังมันจะไถไปนะครับเท้าเราจะอยู่ข้างบนสเต็ปครับอยู่ใกล้ๆไว้แบบนี้แล้วก็เป็นการดันขึ้นเวลาม้วนเนี่ยนะครับเป็นการออกแรงม้วนก้นพีวิทซิลขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนจะออกแรงจากตรงนี้ขึ้นไม่เอาจริงๆเป็นการม้วนก้นขึ้นมาออกแรงจากบริเวณก้นอย่างเดียวลองม้วนก้นดูครับเรียกว่าพีวิทดีมากครับพีวิทซิลไม่ได้ออกแรงจากกลางหลังขึ้น
1: ครับ
0: โอเค12ทีครับ
1: ครับผม
0: ผมคอยคิวท่าให้เนฟก่อนพร้อมแล้วไปครับน้ำหนักลงส้นเท้าตัวเราเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยจะยิ่งโดนก้นอยากให้ประมาณ90องศาแบบนี้ไม่ไกลเกินไม่ใกล้ไปเวลาออกแรงสังเกตว่าเนฟจะไม่ออกจากหลังขึ้นมาแบบนี้จะหมุนก้นขึ้นแบบนี้ดีมากขึ้นจนสุดตัวเป็นเส้นตรงเกรงท้องไว้ช่วยนิดนึงน้ำหนักเนี่ยจะลงอยู่ที่แค่หลังด้านบนนะครับไม่ลงไปที่คอและเราก็จะไม่ได้ใช้แขนช่วยอันนี้วางไว้เฉยๆเท่าไหร่นะครับ
1: 10แล้วครับ
0: โอเคอีก2ที่โอเค
1: 2ครับ
0: เยี่ยมมากครับท่าสุดท้ายจะเป็นเล็กลังครับโดยที่ใช้ดัมเบล1อันเราจะอยู่ด้านนี้ก้าวลงและส่งไปด้านล่างแค่นี้ครับน้ำหนักด้านล่างส่งมาด้านล่าง20ที
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับทรงกิมมิคของมีดัมเบลเนี่ยพอมีดัมเบลแค่ข้างเดียวเนี่ยเราต้องเก่งคอมัสเซิลด้านข้างเพื่อไม่ให้ตัวเอียงไปมาเพิ่มขึ้นจะใช้กล้ามเนื้อท้องมากขึ้นแถมเราจะต้องย่อลงลึกขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะได้ส่งน้ำหนักไปข้างล่างถ้าใครทำรู้สึกว่าหนักไปไม่ไหวสามารถตัดเวทออกไปได้แล้วทำแค่ตัวเปล่าแบบนี้นะครับหรือถ้าใครทำไปแล้วรู้สึก10ทีไม่ไหววางน้ำหนักลงแล้วขอต่อให้ครบ20โอเคเท่าไหร่แล้วคร
1: ับ13ครับ
0: ตัวสามารถโน้มมาข้างหน้าได้ไม่ผิดแต่ข

0: หลังไม่โก่งลงแบบนี้ยืดอกขึ้นเกร็งท้องส่งไปด้านล่างออกแรง
1: 20ครับ
0: โอเคเยี่ยมเป็นไงบ้างครับ
2: ท่าสุดท้ายนี่พอมันต้องก้าวลึกเพราะว่าเราจะได้รอดตัวเวทออกไปด้วยได้ใช่ไหมครับ
0: ก็
2: เลยใช้แรงเยอะ
0: เหมือนลงลึกขึ้น
2: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็จะต่างจากวันแรกของวีคนี้นะครับวันแรกของวีคนี้ก็จะเป็นคาร์ดิโอเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อเยอะหน่อย
2: แล้วก็ฮิปเรสเมื่อกี้พอมีสเต็ปก็ชัดครับโดนก้นเต็มที่เลยครับ
0: โอเคดีมากจริงๆในฮิปเรสเนี่ยสามารถเอายางมาเพิ่มความหนักอีกก็ได้นะอยู่ตรงนี้เหมือนในวีคแรกที่สอนไปว่าระหว่างที่เราฮิปเรสเนี่ยเราดันออกด้านข้างจะโดนก้นข้างมากขึ้น
2: ครับ
0: แล้วก็ผสมกับสเต็ปไปอีกก็ได้ให้พักอีกนิดนึงเตรียมตัวเข้าสเก็ตจัมป์ครับขยับอุปกรณ์ไปเพื่อให้พื้นที่เราสเต็ปไปข้างๆหรือกระโดดอย่าทัวร์นิดนึงว่ากระโดดไปข้างๆไม่ได้เป็นการสปริงไปมาถ้าใครรู้สึกเจ็บเข่าหรือว่ารู้สึกไม่ไหวเอาแค่9แค่ในระยะที่เราโอเคโอเคพักครบ1นาทีเตรียมตัว
2: พร้อมครับ
0: 20ที3 21เกรงท้องช่วยไว้ครับไปเรื่อยๆมือหาช่วงว่าดี4 5พยายามออกแรงขึ้นและแลนลงตรงๆขึ้นและแลนจะช่วยเซฟข้อเท้านิดนึงนะครับบางทีเราออกแรงไปแบบนี้เลยมันจะเบียดพลิกได้อยากให้กระโดดขึ้นและแลนลงดีมากครับ
2: 20ครับ
0: โอเคต่อมาสควอทครับหยิบดัมเบลมาจับดัมเบลเวไว้ที่ติดตัวทวนท่านิดนึงว่าอันนี้จะได้พักนิดนึงน้ำหนักลงตรงน้ำหนักลงส้นเท้าดันขึ้นเก่งท้องไว้ตัวไม่พับไปข้างหน้าหลังไม่ห่อลงแบบนี้12ที
2: ่ครับผม
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: 3 2ไปแรงดันขึ้น2 3 4อย่างที่บอกหาจุดที่เราไว้ถ้าลงลึกแบบขาขนานพื้นได้เลยดีลงไม่ไหวลงแค่หาแค่นี
2: ้10ครับ
0: ระวังเข่าไม่สะบัดไปมาและ12โอเคหยิบสเต็ปมาครับเราจะทำคลิปเลสบนสเต็ปที่บอกใครอยากจะเพิ่มความหนักขึ้นไปอีกหยิบมินิแบนไว้เหนือเข่าออกแรงต้านไว้นอนลง2ทีเตรียมตัว3 2ไปครับค่อยๆม้วนขึ้น1 2น้ำหนักจะอยู่แค่3ลองไหวนะครับนี่น้ำหนักอยู่ที่แค่หลังช่วงบนแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่คอนะครับออกแรงดันม้วนก้นขึ้นจะโดนทั้งแฮมสตริงและก้น
2: 10นะครับ11
0: โอเคโอเคเตรียมตัวหยิบดัมเบลมา 1,000 ครับด้านข้างหลังโอเคทำเล็กลังครับเป็นตัว3 2 1ไปครับสอดไปด้านข้างเก่งท้องไว้3เล็กล้างเวลาทำระวังเข่าที่อยู่ด้านหน้าจะสะบัดเข้ามาข้างในแบบนี้เก่งไว้ต้านไว้สังเกตว่าเข่าจะไม่สะบัดไปมาพยายามให้มันอยู่ตรงกับแนวเท้าของเราดีมากครับ
2: สิบห้าครับ
0: นี่ขึ้นใต้ขาเก่งท้องไว
2: ้19
0: ท้ายแล้วโอเคพักหนึ่งนาทีได้ครับ
2: รู้สึก ตึงต้นขาเลยครับ
0: ตึงเลย
2: ใช่ครับ
0: ดีครับรอบนี้จะตึงทั้งด้านหลัง
2: แล้วก็ด้าน
0: เลส
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้นขาก็จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ยิ่งท่าที่มีการกระโดดกระโดดเนี่ยก็จะใช้กล้ามเนื้อขาซึ่งเป็นแบบไพโรเมตริก
2: ครับ
0: เป็นการออกแรงรูปแบบนึงคือหรือว่าเรียกว่าการระเบิดแรงกล้ามเนื้อแล้วกันครับก็อยากให้มีการฝึกบ้าง
2: อ๋อเป็นการเหมือนเรากระตุ้นแรงเป็นแบบจังหวะใช่ไหมครับ
0: เป็นจังหวะแบบระเบิดแรงกล้ามเนื้อเพราะจริงๆถ้าเราฝึกแค่เป็นการขยับช้าๆเราก็จะมีแรงแค่ขยับช้า
2: ๆคล้ายๆที่เขายกน้ำหนักไหมพี่ที่มันขึ้นไปอย่าง
0: นี้คล้ายๆครับจริงระเบิดแรงกล้ามเนื้อจะคล้ายๆในชีวิตประจำวันของเรามากกว่าเพราะในชีวิตประจำวันเราจะมีการขยับไปมาเยอะ
2: ครับ
0: อันนี้มันก็จะดีนอกจากนั้นพวกไพโรเมตริกที่มีแรงระเบิดเนี่ยยังเบิร์นแคลอรี่ค่อนข้างเยอะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ก็มีท่าพวกนี้ใส่เข้าไปเนี่ยดีครับ
2: ผมรู้สึกว่าท่าวิ่งนี้นี่ถ้าใครอยากลดน้ำหนักนี่ได้แน่นอนคร
0: ับ ได้ครับสำหรับซีซั่นนี้นี่คือเหมาะแน่นอนครับอย่างที่บอกพอมีอุปกรณ์ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำท่าได้แอดวานซ์ขึ้นสนุกขึ้นมีความหลากหลายขึ้นครับจะกระโดดไปข้างๆ20ทีแค่เตรียมตัว3 2 1ไปครับออกแรงขึ้นตรงให้คอนโทรลแล้วค่อยไปเก่งท้องไว้ออกแรงดันดีครับถ้ารู้สึกว่าใกล้ๆคอนโทรลได้ดีแล้วลองกระโดดไกลขึ้นไกลขึ้นทีละนิดครับแต่เอาที่เราคอนโทรลได้ดีอยู่นะระวังบาดเจ็บ
2: 20ครับโอเค
0: หยิบเวทมาครับจับตรงนี้ติดตัวเตรียมตัวสปอร์ต3 2 1ไปครับตรงนี่ครับหายใจขึ้น4 5ระวังเข่าจะสะบัดเข้ามา7ก้าสิบเจ็ดโอเคหยิบสเต็ปมาครับเตรียมตัวที่เพรสนอนลงอยู่ใกล้สเต็ปวางเท้าไว้บนสเต็ปเมื่อลงตรงๆไม่ลำไปข้างหน้าเตรียมตัวอีกสักครั้งที่3 2 1ไปครับขึ้น1 2 3หัวต้องขึ้น4 5 6อย่างที่เน้นนะครับใช้มือต้องขึ้นนี่จะเป็นยืดขึ้นแบบนี้หัวขึ้นจนเป็นขึ้นตรงดันขึ้นหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้า
2: 11ครับ
0: โอเคเดี๋ยวโอเคเรียบมาครับมาช่วงท่าสุดท้ายแล้วแต่ข้างๆหยิบดัมเบลมาเตรียมตัวเข้าเล็กล้างครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: โอเค3 2 1ไปครับแป๊บโลกเก่งท้องไว้เก่งขาเข่าไม่สะบัดค่อยๆไปเรื่อยหาความเร็วจังหวะของตัวเอง

0: มากครับ
1: 15ครับ
0: นี่5ที
1: ่17
0: 8 9 20
1: โอเค
0: เยี่ยมมากเป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้เบิร์นมากครับตั้งแต่ต้นวีคตอนแรกแล้วก็เบิร์นพอสมควรวันนี้เบิร์นหนักเลยครับ
0: อย่างที่บอกโปรแกรมซีซั่นนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบค่อยๆไล่มันก็จะเหนื่อยทั้งซีซั่นแต่ผมจะพยายามสอดแทรกเสมอว่าเบาได้มีท่าง่ายมีท่ายากอะไรให้ปรับนะครับเพราะจริงๆในแต่ละท่ามัน

0: ามารถปรับให้ยากให้ง่ายขึ้นได้หมดเลย
1: ที่ okay. ที่สำคัญคือเราทำให้ครบจำนวนดีกว่าครับ
0: ทำให้ครบจำนวนความเร็วก็ไม่ต้องเร่งตามเราเอาที่เราทำได้โดยที่ท่าถูกต้องครับโอเคเรามาเริ่มยืดกันครับท่านี้คล้ายท่ายืดก้าวขามาด้านหน้านะครับมือขวาเนี่ยคว้าไปที่ข้อเท้าจับได้เสร็จปุ๊บค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นเรารู้สึกที่ต้นขาด้านหน้ายาวมาถึงด้านหน้าของสะโพกตรงนี้นะครับ3 2 1ข้างครับกลับมาที่ออฟโฟก่อนก้าวมาข้างหน้าคว้าไปที่ข้อเท้าดึงเข้ามาก่อนค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นทับไปต่อได้เปิดตัวขึ้น3 2 1เราจะเข้ามาที่คล้ายๆ High Plank แล้วก็เข้า Pigeon Pose ครับเอาเท้าซ้ายมาหามือขวาวางไว้ข้างหน้านี้ค่อยๆพับตัวลงค่อยๆทิ้งตัวลงเราจะไม่ได้เปิดมาด้านข้างๆแบบนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่พยายามให้มันอยู่เหนือขาอยู่ตรงนี้แล้วก็โน้มไปข้างหน้าเดี๋ยวรู้สึกยืดสะโพกด้านที่พับอยู่3 2 1เปลี่ยนด้านครับขาขวามาหามือซ้ายวางลงทิ้งตัวลงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มไปข้างหน้าทิ้งตัวลงผ่อนคลายใจลึกท่าเนี่ยค้างได้นานอย่างนี้นะครับจะทำอีกรอบนึงก็ได้สำหรับการยืดนะครับ1ออกนะค่อยๆลุกขึ้นยืนครับมายืดแฮมสตริงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปครับเท่าที่เราไหวจับที่ข้อเท้าจากที่กลางแข้งตรงไหนก็ได้เข่าไม่งอยืดไว้รู้สึกยืดบริเวณต้นขาด้านหลัง3 2 1ขึ้นมาไว้ครับทีนี้เราจะค่อยขาขวามาอยู่ข้างหน้าโน้มตัวลงระหว่างที่แบบนี้ค่อยๆบิดทวิสต์มาด้านขวาเราจะรู้สึกยืดด้านข้างของขาซ้ายขาซ้ายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะตรงนะครับยืดไว้ขาข้างหน้าเนี่ยงอได้3 2 1บิดกลับมาแล้วค่อยๆลุกขึ้นวางหน้ามืดอีกข้างนึงครับค่อยปึ๊บหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลงแล้วค่อยๆบิดไปทางซ้ายครับจะรู้สึกยืดด้านข้างหนึ่งค่อยๆขึ้นมาครับสุดท้ายคอครับขัดแขนไว้หันหน้าเข้ารักแร้และดึงเข้าไปที่รักแร้ครับ3 2 1อีกข้างครับหันปึ๊บค่อยๆดึงยืดตัวไว้นะครับข้างงอเนี่ยจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เปิดตัวไว้ดันเบาๆ3 21โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ท่าวันนี้ดีเยี่ยมมากครับเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้ท่าของสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ต่างจากสัปดาห์แรกเท่าไหร่แต่ก็คือพอเพิ่มน้ำหนักเพิ่มสเต็ปขึ้นไปก็เบิร์นดีขึ้นครับ
0: ดีมากแล้วรู้สึกปวดเจ็บตึงตรงไหนบ้างไหมครับเช่นเข่าที่เคยเจ็บตอนซีซั่น3เลย
1: ดีขึ้นครับเพราะวันนี้ก็รู้สึกว่าช่วงที่ตึงก็คือต้นขากับช่วงก้น
0: ใช่ครับดีมากครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่เป็นอัปเปอร์ครับในสัปดาห์ที่2ของวันที่6นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: What's your name, baby?

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: รายการครัวไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะและจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าวาดนะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเราตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหนังตะลุงแค่ตัวเล็กๆเล่นในจอดูเอาแต่ว่าหนังใหญ่นี่เขาเอามาทำตัวให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเล่นหน้าจอโดยมีคนเชิด
0: อ๋อ

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon.
1: มันยากมากเพราะว่าพะเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ย
0: The is a Thai show that you have to wear a mask
2: yeah monkey mask or likeThe giant mat.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again.
1: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
4: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
3: ลืมวัฒนธรรมของเรา
4: เพราะ

0: บุรชวารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays, there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระบรมในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ so from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey.
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
5: Yes.
1: It's one elephant but many hands.
2: Oh, one elephant, many hands.
7: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้

0: ็นทีมจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
1: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชรับสิยูเธอรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังตุงลงกาข้านี้ทั้งสามระบีฤทธิแรงแข็งขันถวายบังคมลาข้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called Jonggaben.
2: Jonggaben.
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็เดี๋ยวนี้จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
6: Basic.
5: เราเรียกว่าการตั้งเดี่ยว
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิบเลยครับ

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับ
2: สวย
3: beautiful
4: beautiful

0: ทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
1: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
2: ตุ๊ตู่ตุ
3: ๊ตู่
1: ใช่ใช
2: ่ตุ๊ตู่
1: นะครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับหาไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
0: ทำนะฮะ
1: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
3: This one is a hammer you know
2: the hammer yeah hammer yeah
3: hammer corn and this one in Thai we call tutu
4: tutu
2: tutu
3: and the hole here we have two types the first one is the one that separate from each other is one hole one hole one hole one hole and the other one the second type is the one that connect to each otherSo there are two types.
0: The first one, what do we call in Thai?
3: We call in Thai kai pla.
2: Kai pla.
0: Just like
3: kai pla is like egg.
2: Egg.
3: Fish eggs.
2: Fish eggs.
3: Small eggs. The second type we call in Thai
2: tua non.
3: Tua non. Non is a worm.
0: A worm. Just like a worm.
3: Usually we would do it with a later, so we call nang. Nang is a later, right? And but for this.We use only paper for you guys, but this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real later. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
1: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
0: อันนี้คือหนังอันนี้คือหนัง
1: ครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องริ้วนะครับนี่คือความยากง่ายปิดกันนะครับ
3: The easy one and the difficult one is different because of the shapes This is the easy one but the difficult one is like that
0: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
3: And also with later is more difficult than using paper
0: So are you ready to start
3: Everybody
4: ready?
3: Are you ready?
2: Are you ready?
3: So let's do it
0: Yeah Okay เชิญครับ
5: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้ครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในที่บริษัทของเราครับ
3: แล้วทำไมถึงใช้หนังว
1: ั
3: วล่ะคะ
1: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่
3: หน
1: าแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
3: หนังควายไม่ทำไม
1: ล่ะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
3: อ๋อ because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow

0: แรปอัพ
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วยน่าร
4: ักเล่นไปเดียวกันด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อ

0: ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: อ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะ
0: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
0: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
0: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
0: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
0: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริง
0: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
0: ค่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
0: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
0: แล้
1: วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะน่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
8: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the leftหรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวไปทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the leftOn the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on businessมาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นั่นนะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนเนี่ยนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงนั่นเองหรือร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อ
่อไปครับอย่าลืมครับไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับ

จะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า are you on a diet พระไปบอกว่า are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ so อย่าลืมครับ are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า SALE sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่าFor sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนั่นเองครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accidentแต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap opera soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม she did it on purpose ก็คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internetOn the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we're on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าละครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงาน
ก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda todayชาวไทยก็อาร์เจนตินาเดี๋ยวปฏีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาม can you come on time เราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true storyนี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นๆโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกว่าไอ้นี่ต้องบวกกับไอ้นั่นลบกับไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามาเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversationI focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาวิทยาลัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก two word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้ตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้มันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนก็จะ hit on Jan hit on Jan ผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีนึงอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับ
ังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her ว่าถ้า cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it onPass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดนะครับ The food is plain หรือ bland plain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วก็ส่งต่อพวกพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ Pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วยซูริโอมาแกล้งฉันอีกแล้วซูริโอ and giants like to pick on โดบิตะครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งจะไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโดบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับ giant กับซูริโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick onแกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมI leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try แปลว่าลองนะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่มีหญิงไทยคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าและหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าหรือเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก Can I try them on นะ try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับat the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านั่นนะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at ก็จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมนะครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแต่ถ้า3:15 at 3:15แต่ถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่3:30นะจ๊ะ9:30อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekend
ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at mostWe might lose some money, but at least we will make our customers happy. นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ At most อย่างมาก At least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ At last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ At last ต่อไปนะครับ At the moment not but now นะครับ not but nowMy English is not very good at the moment. At the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ Angry Birds. Angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกันสองต่อสองผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at เนี่ยนะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: characteristic and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Mycobacterium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะEOR

you read this word อ่า k t อ่านว่าอะไร cat r a e o r r a e o r can you read this word b a d bed อ่าร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o r read this word p i g อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R this word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sad ต่อไปsad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง Ham เก่งมากคำที่สอง Jam Jam ต่อไป Goodbye แปลว่าอะไร Goodbye ลาก่อนใช่ไหม

าก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะ

0: มาม
1: าเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้4คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดเจ้ามั่งซิดเจ้าครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวละผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงกลมนะแสดงว่ามี2กลุ่มลูกกลุ่ม1วงกลม make a two circle ทำ2วงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็น3วงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลมMake ทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T อ่านว่า cat

0: านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สองเอดีแอดแอดอ่านว่าแอดใส่เบิร์กเข้าไปเป็นแอดแอดใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an anA ออกเสียงแอะ N ออกเสียงอืนนเออึนเออึนเออึนแอะอึนแอนแอนใช่ไหมแอนใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่ลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค
0: ่ะ Are you ready? Yes yes yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงเออ ม่ได้กลับดิงอืมอ่ะพร้อมผู้หญิงนะอ้าวลูก1 2 3 intersection go straight go straight turn leftTurn left.
1: Turn
0: right.
1: Turn right.
0: Cross. Cross. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับแล้วไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2
1: 3
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone, two, three.
1: Hospital
0: ต่อไปกลุ่ม3One, two, three. ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม one two three one two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two threeพิพิธภัณฑ์ ภาษาอังกฤษว่ายังไง

พิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3 1 2 3มิวเซียมผู้หญิงตอบผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 Very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงอ่ะทุกคน1 2 3 1 2 3เอาไหม1 2 3 1 2 3 Post Office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก Police Station Very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3Bank ที่เชิญเรียกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน1 2 3บาร์เบอร์ช็อปนะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3 Library Very good ต่อไปอะไรบัสสเตชั่นต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กวยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านแบบนี้ Bakery Shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 Very good 1 2 3 1 2 3ต่อไปโอเค Very good Very good Very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริง

0: มาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กละมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะว่าดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่าพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาล่าThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up. One, two, threeBye bye sha la la la Bye bye sha la la la Thank you teacher ทำง่ายทำยังไง Thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lì Kê. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนกาลสิน
1: สวัสดีครับซิเชอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่จะก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a Lì Kê actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จะเก๊กว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นดีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: Hello พี่เช
0: ฟ Hi สวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับที่จูเกกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก It was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: Thank you ครับ
0: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่จูเกกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
0: ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
2: since I was two
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเก
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียร์นั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรคร
0: ับเป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker
2: Joker
0: ถูกต้องครับทีเจอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
2: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะ

0: ีกลลูกลีกลไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชื่อมาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
0: ได้ครับ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
1: มาฟัง
0: ผมร้อง
1: ผมร้องสัก
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: ครับที่ไปที่แบบถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: จะไม่
1: จะไม่อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
1: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
0: I have a gift
1: หรือไม่ก็ I have a talent
0: I have a
1: ถูกต้องน้องก็มีผ่อนสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับ
1: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์เนี่ย
2: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกับซิปหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมนี
1: ่พร้อม
2: แต่ทีเนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องรอ
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษเออ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: put on
1: make up
0: make up
1: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นแต่งให้ให้ทีเชอร์
1: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับโอเคนั้นเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
0: face
1: คิ้วคือ eyebrow
0: eyebrow
1: จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: mouth ใช่แล้วนะครับถ้าปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: put on
1: lipstick
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
0: put on powder
1: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
0: blush
1: ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: เก่งมากสีน้ำตาล brown
0: brown
1: สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
0: white
1: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เกียร์ว่าให้คุณพ่อเกียร์แต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอย
1: ก็หล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม
2: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเด ี๋ยวจะหลอกเกินโนเกียไปไม่ต้องขำมากอันนี้เราจะลงไฮไล
0: ท์แข่งกันแต่งงานที่จะ
2: โทษนะเจ๊แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
2: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
1: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
1: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะพี่เชอร์ครับเสร็จแล้ว
1: ดู
2: กระจกได้เลย
1: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
0: หล่อครับพี่เชอร์
1: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome สวยก็ beautiful น่ารัก so cute
0: น่ารัก so cute
1: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
0: ใช
1: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is สอนงามเล็กลา
1: ม My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: โอ้วันนี้ที่ได้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อนครับ
2: เจอกันนะครับ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรีอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนราบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือสร้าง

0: ฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอยากเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้โหตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆครับ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะI am
0: a Lee Ke
1: actor
0: and I
1: have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am a Lee Ke actor as I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะประโยคที่แปลฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: คุณบนเวที
0: ไปครับไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือผ่อนสวรรค์นั่นเองครับ

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in the spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh, yeah, I won't, but I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right, a raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah, here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holidays since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not. But you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching.
1: Bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960.Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
7: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the excretions identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratchaniyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
8: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนไทยค่ะอาจารย
9: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
7: Currently the wearing of Chut Thai Paratchaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranveri Nariat Rajagamya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
8: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตุ๊กเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะเราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่าเราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปเฮลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: ตอนนี้ NJ อายุเท่าไหร่
1: 13ครับ
0: 13นะพี่อ้น
2: 17ครับ
0: 17อ่ะแก่กว่าสัก4ปีกำลังดีนะคะ NJ เล่นบอลมานานยังลูก
1: 2ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้แล้ว15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจโอเคไหมเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬา
1: ครับ
0: เป็นอะไรลูกเป็น
1: นักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหมเพ
2: ื่
0: อว
2: ั
0: ดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับมีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถ

0: ผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปฮึบแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2 3ดีเก่งมากอีก3รอบโอ้เบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมารอบสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวๆๆเพื่อให้คุณ

0: จะสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: น่าเด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดผลอะไรในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องมาทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดอ่ะเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้นี่มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันหนึ่งที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้
1: อม
0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดหนึ่งที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเราไปให้สุดขานี่คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่สองครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยพออันนี้2รอบพอมั้ยมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคป
2: ่ะปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับเราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบสวนข้างบ้านอะไรเงี้ยได้ครับเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยให้ผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: รองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ขอมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่า ถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเน
1: ี่
0: ยอันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันนี้มันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างว
0: ัน
1: นี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูนี่ข้อเสียเรา
2: ครับ
1: แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้ใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยเห็นไหมคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ยเขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะพูดข้อดีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได
0: ้
1: นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
0: ้
1: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะเอ็นเจขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ผมครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ ไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารสื่อสาร

0: อย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือBe The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
1: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริงๆ
0: แล้ววันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างสูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนา

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upBecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะ

กับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าTransshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๊จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ flash mob เพราะว่าการเต้น flash mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่า troop อีกนะพอเดินแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down carTow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ A tugboat towing a barge A tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts ว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดีแน่นอน
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ Food Fit for
2: Five พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
3: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Can you drive me now?
5: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Live long and strong ค่ะ
4: No die dry we just took a bath right
6: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไอตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
4: Can you go and get the grey towel
5: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท
6: ่
5: าหรอกค่ะ
6: อะไรนะ
5: เกทเท่าไง
6: เกทเท่า
5: ใช่
6: grey towel เข้าใจไหม
5: แปลว่าอะไรคะ
6: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดก็ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็นเทานั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวให้เขาหน่อย
5: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่เกทเทา